0: ดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
1: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
0: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11-13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
2: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
0: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
4: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
5: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
3: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
6: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
6: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
14: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
4: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของนองซาขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
14: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinghy Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ตันนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้ เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0ต่อ2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยทกศกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตโด ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
17: 1นาทีกับกปทสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูดหรือกูโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
20: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
22: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซ้านี่090-292-7444 090-292-7444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: พอดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม่
3: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

มาครับมาร่วมรับฟังปฏิบัติการของลูกผู้ชายชุดเล็บครุฑจากบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนนรกจางซูเหลียงบทที่72ในตอนที่ชื่อว่าล่อเหยื่อถึงถ้ำโรงแรมสุขเกษมสีลมหรืออาจจะมีชื่อเป็นภาษาจีนที่ไม่น่าจะสนใจว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นสถานที่ที่ชีพชูชัยใช้ตั้งรับศึกซึ่งบุกเข้ามาประชิดตัวเขามานักต่อนักแล้วไม่ว่าศึกนั้นจะมาโดยแผนการที่เขารู้ล่วงหน้าหรือจะเผชิญมาอย่างกระทันหันจู่โจมเพราะเกี่ยวกับชัยภูมิทางหนีทีไล่และบรรดาบ่อยประจำโรงแรมซึ่งเลี้ยงไว้ด้วยพระเดชพระคุณของเขาจงรักสวามิภักดิ์เป็นอันดีจะเป็นเจ้าเงาหรือเจ้าอะไรดีรู้แน่แก่ใจดีว่าการทำตัวให้เป็นที่พิสมัยของมนุษย์ซึ่งใครๆรู้จักในนามว่าชีพชูชัยนั้นรางวัลอันคุ้มค่าเป็นผลตอบแทนสำหรับพวกมันอยู่เสมอและในทำนองเดียวกันถ้าจะเกิดมีการกระทำอันใดก็ตามเป็นผลไม่ไว้วางใจของเจ้ามนุษย์ลึกลับปาฏิหาริย์ตัวเองได้ราวกับปีศาจคนนี้แล้วหากมันไม่รีบอพยพกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของมันซะก็เตรียมทำพินัยกรรมไว้ให้แก่ลูกเมียได้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งแรกจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะเรียกและจากผลอันนั้นเองไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือปวงโสนทุจริตใหญ่น้อยกลุ่มไหนจึงไม่อาจจะดมกลิ่นชีพชูชัยพบรังชั่วคราวตำแหน่งนี้ของเขาเป็นสถานที่เรียกตัวคัสตาฟามาพบตามแผนซึ่งตระเตรียมไว้ก่อนแล้วคนอย่างคัสตาฟามีแต่จะเรียกเขาไปพบและยามที่เขาจะพบบ้างไม่เคยมีโอกาสเลยแต่สำหรับในคราวนี้คัสตาฟาจะเป็นฝ่ายถูกเขาเรียกมาบ้างได้หรือไม่ชีพชูชัยนอนกระสับกระส่ายคิดอยู่อย่างใคร่ครวญถ้าหมอไม่มาคนอย่างคัสตาฟาอาจจะไม่มีวันสมองวิเศษสำหรับหลักวิทยาเหมือนฟงเทียนหรือห่างหลีแต่สำหรับในด้านเลขกลไหวพริบแล้วเหนือมนุษย์อย่างเขาก็ยังยอมรับว่าเป็นคนยอดแบบหนึ่งไม่มีสองเรื่องจะเสียรู้ใครไม่เคยปรากฏมาก่อนมีแต่เคยเล่นกลเอาใครต่อใครและแม้กระทั่งเขาเองหงายหลังทั้งยืนมานับครั้งไม่ถ้วนแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้แยงเอาเส้นสำคัญที่สุดของคัสตาฟาเข้าให้แล้วหากว่าชีวิตของปรีดาหันนำเป็นชีวิตที่ทรงค่าสูงสุดของคณะกู้ชาติมาลายอยู่จริงหมอนั่นคงจะต้องนอนสะดุ้งทั้งคืนและไม่เป็นที่กังขาเลยว่าหมอจะไม่รีบสมสารมาตามนัดและนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ได้ตราเตรียมไว้ของเขาดำเนินเข้าไปสู่เป้าหมายในทำนองเดียวกันหากว่าอุบายเรียกคัตตาฟาของเขาเป็นผลขึ้นมาคนเหนือเมฆอย่างหมอนั่นเห็นจะไม่ยอมมาในลักษณะที่เสียเปรียบแน่ขึ้นชื่อว่าเสือมันต้องมาอย่างเสือในกรณีนี้คนที่ชินกับสัญชาตญาณเสือเช่นชีพชูชัยก็ได้ตระเตรียมจั่นไว้สำหรับดักเรียบร้อยแล้วห้องลวงตาของเขาที่จะล่อคัสตาฟาให้ตกเข้ามาเป็นเหยื่อเป็นห้องที่ตกแต่งไว้ในลักษณะเดียวกับฉากละครคือจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มองเห็นชัดในสภาพมีคนอยู่และคนนั้นก็คือเขานั่นเองโดยเตียงมีรอยยับผ้าห่มไม่ได้พับเก็บทิ้งไว้เกะกะพัดลมตั้งเปิดอยู่ใกล้ๆเตียงกางเกงถอดแขวนไว้ที่เก้าอี้รองเท้าและถุงเท้าเกะกะอยู่หน้าเตียงบนโต๊ะมีขวดแม่โขงโซดาแก้วและเท่าบุหรี่เกลื่อนประตูห้องปิดสนิทไว้แต่ข้างในไม่ลงกลอนในห้องน้ำปิดแนบชนิดทำกลอนตกข้างในปล่อยน้ำฝักบัวซ่าลงสู่พื้นเครื่องบันทึกเสียงแบบพิเศษตั้งอยู่ในห้องน้ำบันทึกเสียงของเขาเองเรียบร้อยมีสายสวิตช์สำหรับกดให้เครื่องทำงานซ่อนลับตาเล็ดลอดออกมายังห้องตรงข้ามซึ่งเป็นห้องซุ่มตัวของเขาเพื่อเปิดให้เครื่องบันทึกทำงานเสียงแรกที่แววออกมาและจะเป็นเสียงผิวปากตามรหัสรู้กันในระหว่างคัสตาฟาและเขาซึ่งมันจะเป็นความหมายว่าเขาอยู่และจงเปิดเข้ามาเสียงที่สองซึ่งเว้นทอดระยะประมาณครึ่งนาทีจะพูดออกมาเป็นประโยคเบาๆเชื้อเชิญให้คัสตาฟานั่งรอเขาตามสบายเพราะเขากำลังอาบน้ำอยู่แล้วเว้นไปอีก3นาทีจะมีเสียงผลัด
ให้รออีกสักประเดี๋ยวกำลังจะเสร็จอยู่แล้วส่วนชัยภูมิสำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือช่องลมเล็กของห้องซึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่มันจะเป็นตำแหน่งที่มองเห็นทุกทิศทางและเหตุการณ์อันพึงเกิดขึ้นภายในห้องหลอกลวงของเขาทุกระยะจันดักเสือใหญ่นี้เขาเริ่มวางไว้ตั้งแต่ตีห้าเพราะคเนไม่ถูกว่าคัตตาฟาจะปรากฏกายขึ้นเมื่อใดการนัดไว้ตามเวลา4โมงเช้าของเขาก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คัสตาฟาสำแดงเล่ห์ได้ตามวิสัยมันเป็นไปไม่ได้ที่หมอนั่นจะมาพบเขาตามเวลานัดอาจจะก่อนหรือหลังและแน่นอนที่สุดโดยลักษณะที่เขาเผลอตัวสารลับจากปรีดาหนำถูกพิจารณาอยู่ในมือของเขามันจะต้องถูกส่งมอบต่อไปให้คัสตาฟาแต่นั่นต้องหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่เขากะไว้แล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีจะสองโมงครึ่งอานัดสัญญาณจากเจ้าเงาซึ่งดูแลอยู่เบื้องล่างก็แววขึ้นมามีคนแปลกหน้าสองคนเข้ามากินกาแฟอยู่ในร้านข้างล่างลักษณะของทั้งสองล่ำสันธรรมธแมงผิวคล้ำอยู่ในวัยชะกันแต่การแต่งกายออกจะเรียบร้อยผิดไปสักหน่อยคือผูกท้ายทั้งคู่เขาเริ่มจะงงเพราะรายนั้นไม่ได้บ่งลักษณะการมาของคัตตาฟาอีก5นาทีต่อมาสัญญาณอันตรายก็แว่วขึ้นมาบอกว่า2คนนั่นเดินขึ้นมาบนโรงแรมแล้วเขาเพ่นขึ้นประจำบนช่องลมส่งสายตาคมกริบจับไปยังทางเดินยาวเหยียดและกวาดชำเลืองไปยังเฉลียงดาดฟ้าอันจะเป็นทางมาทั้ง2ทางยังดังไม่ถูกว่าคนแปลกหน้าตามรายงานของเจ้าเหงานั้นจะเป็นคนของฝ่ายใดตำรวจเล็บครุฑหรือคนของคัตตาฟากันแน่มาพบเขาหรือพบใครมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นแขกเยี่ยมเยียนของผู้มาพักอื่นๆไม่เกี่ยวข้องกับวงการเลยครั้นแล้วจากชัยภูมิถนัดถนีนั้นเขาก็มองเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นแม้จะห่างอยู่มากตามระยะความยาวของทางเดินในระหว่างห้องพักอันยาวเหยียดทั้งสองคนตามรายงานนั้นขึ้นบันไดมาถึงเคาน์เตอร์เสมียนเวรคนหนึ่งนุ่งกางเกงปามสีเทาเชิ้ตขาวและท้ายน้ำเงินเรียบๆอีกคนหนึ่งกางเกงกรมท่าเชิ้ตสีเม็ดมะปรางและท้ายแดงในสายตาอันเคยชินของมนุษย์อย่างชีพชูชัยมองปราดเดียวก็บอกได้ทันทีว่าสองคนชะกันนั้นมีวิถีชีวิตอยู่กับงานประเภทไรแม้ในขณะนี้ลักษณะจะดูสุภาพเรียบร้อยภูมิฐานในสายตาของคนทั่วๆไปเขาหน้าคมดูตาไวและข้อลำหนักแน่นคล่องแคล่วสูงขนาดปานกลางแต่มีส่วนหนาทึบทั้งคู่ถือกระเป๋าขนาดย่อมมาคนละใบแต่เดินด้วยกิริยาปกติเข้าไปซักถามหาห้องพักอย่างสงบเสงี่ยมครู่เดียวก็เดินตามเสมียนเวียนเข้าไปในห้องหนึ่งในลักษณะของผู้มาอาศัยเช่าพักธรรมดาชีพชูชัยสบดดาเจ้าเงาออกมาจากลำคอ

ขวาอยู่ครู่ใหญ่จึงผิวปากขึ้นมันเป็นเสียงผิวปากตามรหัสของทัตตาฟานั่นเองชีพยิ้มอย่างกระหายเลือดอยู่บนช่องลมเหนือศีรษะของนายนั่นสิ่งที่เขาคิดไว้ไม่ผิดเลยคัสตาฟาเหยียบเมฆมาพบเขาแล้วสวิตช์เครื่องบันทึกถูกกดเสียงผิวปากอย่างเดียวกันแว่วออกมาจากในห้องลวงของเขาเจ้านั่นยืนนิ่งอยู่อีกอึดใจใหญ่ๆเหลียวกลับไปทางห้องของมันซึ่งเห็นอยู่ไกลลิฟต์แล้วชูมือขึ้นที่หน้าห้องของมันสหายอีกคนดึงโผล่ออกมาและทำมือเป็นสัญญาณตอบพอเสมียนเวียนเดินผ่านแวบก็ลดมือลงกลบเกลื่อนเป็นปกติคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเขาซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ผิวปากเดินกลับไปทางเคาน์เตอร์เสมียนอันอยู่ติดกับห้องรับแขกรวมของโรงแรมยืนพูดอะไรสองสามคำกับเสมียนเวียนแล้วแวบหายเข้าไปในห้องรับแขกครู่เดียวก็เดินกลับมาทางห้องของเขาอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกันทั้งสองคนคนแรกเดินกลับมาตามทางเดินหน้าห้องเลยไปยืนพิงลูกกรงดาดฟ้ามองดูรถราเป็นปกติอยู่เบื้องหลังส่วนอีกคนหนึ่งย่องกลับมาทางเฉลียงและหยุดนิ่งอยู่ข้างกระถางต้นแก้วใหญ่ริมหน้าต่างหลังของห้องหลวงของเขา1นาทีในระหว่างนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวิตช์บันทึกเสียงของเขาก็ถูกดับลงชั่วคราวเพื่อคอยเหตุการณ์ระยะเวลาแห่งการสะกดกลั้นลมหายใจไม่ผิดอะไรกับพรานที่ขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างสำหรับยิงสัตว์นั้นบุคคลที่3ก็พลันปรากฏกายขึ้นคนนี้ออกมาจากห้องรับแขกของโรงแรมสวมหมวกกะโหลกสีน้ำตาลและการแต่งกายบ่งชัดว่าเป็นพนักงานเก็บเงินของโรงไฟฟ้าใส่แว่นดำรองเท้าผ้าใบยางและหนีบกระเป๋าเอกสารพรุงพรังมาด้วยชีพชูชัยเกือบจะร้องออกมาดังๆถ้าหากไม่ใช่ว่าเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะรับมือกับคัสตาฟาเขายอมรับว่าจะไม่สามารถจำแขกเจ้าเล่ห์ผู้นี้ได้เลยลักษณะปลอมตัวของคัสตาฟาสนิทแนบเนียนเกินกว่าที่เขาจะคาดคะเนไปถึงในครั้งแรกคัสตาฟาในร่างปลอมเป็นพนักงานเก็บเงินเดินมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องเขาหันไปสบตากับเจ้าร่างใหญ่ซึ่งยืนทำเป็นชะโงกดูลูกกรงดาดฟ้าอยู่นิดนึงแล้วจึงผลักประตูห้องเบาๆพอบานประตูเผยออกก็แทรกกายเข้าไปเงียบๆสวิตช์เครื่องบันทึกเสียงในมือของเขาก็ถูกกดอีกครั้งเสียงปราศัยที่อัดไว้ก็แว่วออกมาจากน้ำเสียงและเสียงน้ำซึ่งกำลังซ่าอยู่คัสตาฟาชะงักนิดนึงถอดแว่นตาออกกวาดสายตารอบห้องมาหยุดจับอยู่ที่ประตูห้องน้ำอันปิดสนิทและมีเสียงของการอาบน้ำแว่วชัดออกมาครั้นแล้วก็เชื่ออย่างสนิทตามที่สิ่งแวดล้อมว่าชีพชูชัยอยู่ในห้องน้ำนั้นซุดตัวลงนั่งเงียบๆบนเก้าอี้กลางห้องตัวหนึ่งหันหน้าไปทางห้องน้ำส่วนเบื้องนอกกำลังของเขาทั้งสองเกรไปมาอยู่คนละทางหูและตาไวต่อการสัมผัสทุกชนิดและอยู่ในลักษณะพร้อมเสมอที่จะถลันเข้าไปในห้องนั้นเมื่อเวลามาถึงชีพเปิดเครื่องบันทึกให้ทำงานลวงคัสตาฟาชิงไว้เช่นนั้นย่องกริบลงมาจากช่องลมของห้องหลบซ่อนอยู่แง้มประตูค่อยๆแทรกกายออกไปเป้าหมายแรกของเขาก็คือเจ้าคนที่อันบุรีอยู่ริมลูกโรงดาดฟ้าด้านข้างทั้งสองคนจะต้องหมดสิ้นไปก่อนที่คำพูดประโยคสุดท้ายซึ่งอัดไว้ในเทปบันทึกจะกล่าวออกมาให้เข้าหูคัสตาฟาอีก3ก้าวจะถึงคนที่ยืนหันหลังดูดบุหรี่อยู่อย่างชะล่าใจพอดีกับที่มันเอี้ยวคอกลับมาและพริบตานั้นก็เห็นเขาใส่ด้วยสัญชาตญาณตามล่าพร้อมกับอ้าปากจะเปล่งเสียงเตือนให้เพื่อนมารู้ตัวเหล็กก้านลูกกรงดุ้นขนาดหัวแม่เท้าเคืองๆที่ชีพชูชัยถอดติดมือย่าง3ขุมมาด้วยนั้นปาดฉับเข้าให้ทีกระเดือกทำให้ปากที่อ้าออกไปแล้วไม่ปรากฏเสียงใดผ่านออกมาได้ร่างของมันผงะไปปะทะลูกกรงดาดฟ้ามือตะกายชูขึ้นในลักษณะของการต่อสู้แต่แล้วกระทาอันเดียวกันก็เหวี่ยงหวือซ้ำลงมาอีกคราวนี้กระทบก้านคอด้านซ้ายและขากรรไกรมีเสียงดังน่ากลัวทหารคนแรกของคัสตาฟาศีรษะปักลงกับพื้นคอบิดปิดทางหนึ่งมองเห็นชัดตาเหลือกน้ำลายฟูมปากเขาลากตีนมันเข้ามาในห้องจับยัดเข้าไปและย่องกริบอ้อมไปทางด้านหลังเจ้าคนที่สองกำลังทำท่าที่เป็นนักสืบคนสำคัญโดยก้องโค้งอยู่ชิดหน้าต่างใช้นิ้วแกะบานหน้าต่างให้เผยโยออกและสอดสายตามองเข้าไปภายในโดยซุ่มตัวกำบังสายตาเบื้องนอกอยู่ในกลุ่มกระถางต้นไม้ปลูกอยู่หนาทึบไม่ใช่เหลียวคิดแม้แต่ว่ามัจจุราชมายืนทะมึนแยกเขี้ยวอยู่เบื้องหลังเขาเหวี่ยงลูก

0: แปะไปที่ก้นมันป้าบดึงเหมือนจะปราศัยหมอนั่นสะดุ้งโยงหันขวับกลับมาแล้วนั่นเองพอหมอพอเจาะกับเหล็กก้านลูกลงอันเดิมซึ่งซัดโผล่ลงมากลางกระบาลจ้องเบ้าลงไปนั่งทางขาอยู่กับพื้นทำท่าคล้ายจะอมยิ้มแต่แล้วก็หงายหลังเพละนิ่งไปคนที่สองถูกลากเข้ามาเก็บไว้ในที่เดียวกันกับคนแรกจากนั้นเขาถลกแขนเสื้อขึ้นจรดฝีเท้าเข้ามาที่ประตูห้องซึ่งคาตาฟ้ากำลังนั่งรอคอยอยู่คอยแง้มประตูออกแล้วพลุดเข้าไปด้วยฝีเท้าของแมวขโมยปิดประตูลั่นกลอนซะอย่างมั่นคงเป็นการจงใจอยู่แล้วที่จะให้เสียงลั่นประตูดังขึ้นเพื่อเตือนคาตาฟ้าให้รู้ตัวแขกเจ้าเล่ห์หันขวับมาในทันทีแล้วก็ทำตาเหลือกเหมือนเห็นผีเพราะปรากฏว่าเจ้ามนุษย์ที่อาบน้ำสู้ๆอยู่ในห้องพร้อมกับร้องออกมาให้รอสักประเดี๋ยวอึดใจใหญ่นี้บัดนี้สำแดงร่างให้เห็นเบื้องหน้าโดยมีปรากฏว่ามันปาฏิหาริย์จากห้องน้ำออกมาโดยวิธีใดและลงรูปการมันผันแปรผิดปกติวิสัยไปเช่นนี้แล้วไซคนอย่างคาตาฟาก็พอจะคะเนได้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรเขาไหวตัวแต่ช้าไปซะแล้วสำหรับคนที่คอยโอกาสอย่างมันเขี้ยวอยู่ก่อนเก้าอี้ชนิดแป้นกลมๆซึ่งวางอยู่ข้างประตูติดมือชีพชูชัยขึ้นมาแล้วเหาะเลี้ยวเข้ามาเต็มใบหน้าของคาตาฟาจนเจ้าตัวร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจและเจ็บปวดร่างของคาตาฟาและเก้าอี้ตัวที่เขานั่งไขว่ห้างอยู่พลิกหกเขมรไปด้วยความแรงซึ่งออกมาจากช่วงแขนมีพลังดุดงวงช้างคาตาฟาเองตีลังกาลงออกหัวออกก้อยอยู่กับพื้นยังไม่ทันจะนับดูว่าดาวระยิบระยับในห้วงฝันของเขามีอยู่กี่ดวงร่างโยกก็ก้าวพรวดเข้ามายืนค้ำจับตีนที่ไม่ได้ถอดเกือกเข้ามาใต้ขาของเขาเต็มเหนียวร่างกายอันใหญ่โตของคาตาฟาพงะลอยขึ้นอีกครั้งแล้วถลายครูดไปกับพื้นชนโต๊ะเก้าอี้ล้มวินาศชีพยังคงยิ้มอยู่ในอาการเดิมสืบเท้าเข้ามาอีกคาตาฟ้ายันกายขึ้นอย่างตื่นเต้นทั้งโกรธแค้นทั้งตกประมากลัวแปลกใจและอะไรๆ อีกหลายอย่างซึ่งจำแนกไม่ถูกในขณะนั้นมังุมังาระคว้าขวดเหล้าขึ้นมาได้คำรามสนั่นวันไหววิ่งเข้ามาหมายจะเพ่นกระบาลให้เต็มรักชีพหัวเราะหึ ยัดท้องอุ้ยอ้ายของเจ้าหมอนั่นด้วยปลายเกือกสะกิดให้สะดุ้งหน้าบูดหน้าเบี้ยวเล่นแล้วก็ตบด้วยหลังมือเต็มเหนียวทั้งที่อ้วนใหญ่สมบูรณ์ชนิดบางกันมิดก็คำมัมไปตามมือหนักๆราวกับลงธนูไว้นั้นพอเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งเล็งง้างตีนขึ้นหมายจะกระทืบคาตาฟาให้จมหายลงไปกับพื้นสะสมกับที่ได้คะเนไว้นานแล้วและเพิ่งจะมีโอกาสแขกเจ้าเล่ห์ก็ชูมือหราและแหกปากอันแดงเปรอะไปด้วยเลือดร้องละล่ำละลักชีพอะไรกันนี่ทำไมนายทำอย่างนี้โอ้ยโอ้ยถ้าจะกระทืบกันจริงๆคาตาฟาอาจจะตายและในขณะนี้เขายังไม่ประสงค์จะให้หมอดับดิ้นไปเสียก่อนนอกจากจะเพียงสอนให้รู้จักกับระบบแท้จริงของทรชนพอหอมปากหอมคอจากการกระทืบก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดปังเข้าให้รากอ้วนๆกลิ้งเป็นลูกขนุนหลุดเข้าไปใต้เตียงเหล็กส่งเสียงร้องออกมาอย่างสมเพชชีพคว้าขาทั้งสองของคาตาฟาลากถูลูกถูกังออกมาจากใต้เตียงแล้วยกชูขึ้นพลิกให้กลับไปอีกด้านหนึ่งแขกชั้นเสียนตีลังกาป้าบไปนอนลิ้นห้อยครางอู้ออกมาฟังไม่ได้สับเขาจิกหัวคาตาฟาขึ้นมามืออวบใหญ่แต่ไม่มีกำลังนั้นกอดอยู่กับขาของเขาทั้งสองข้างพร้อมกับอาการวิงวอนโอ้ยอย่าทำฉันเลยฉันแก่แล้วมันมีแก่แต่ตัวนี่ว่าแต่แก่ไปด้วยเล่ด้วยกลสารพัดเป็นไงคาตาฟาทีนี้นายรู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้การกระทืบกันเล่นนั้นน่ะมันสนุกแต่ก็เพียงฝ่ายกระทำเท่านั้นชีพฉันไม่เข้าใจอะไรเลยโทนี่นายจะเอายังไงกับฉันก่อนอื่นมาว่ากันถึงวิธีการมาพบฉันของนายก่อนดีกว่าจะมากันซื่อๆหน่อยก็ไม่ได้หรือไงคาตาฟาทำไมจะต้องเอาคนของนายสองคนมาคอยดักฉันอยู่ข้างนอกห้องด้วยและตัวนายก็ทำไมต้องตกแต่งแปลงองค์ซะแบบนี้ฉันโง่กว่านายมาหลายครั้งแล้วนี่ครั้งนี้ขอเพียงโง่น้อยหน่อยเท่านั้นคาตาฟาหอบหักยกมือป้ายริมฝีปากซึ่งแดงจ้าไปด้วยเลือดสดๆพอชีพง้างกับปั้นขึ้นสูงก็ยกมือท่วมหัวโอ้ยยาไม่ซื่อกันนี่ว่าบอกเอาคนมาทำไมโทษนายก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างคนสองคนของฉันน่ะไม่ได้คิดที่จะมาจัดการอะไรกับนายหรอกฉันเพียงแต่เอามาสำหรับคุ้มกันตัวจากตำรวจเท่านั้นแหละและฉันจะมาพบกับนายโดยโฉมหน้าแท้จริงของนั้นได้ยังไงตำรวจหรือเล็บครุฑจะได้เล่นงานฉันตายสิ ฉันปลอมก็เพื่อหลบคนอื่นเท่านั้นไม่ได้หลอกนายนี่นะชีพหัวเราะอีกครั้งคัสตาฟาเสียววาบเข้าไปในขั้วหัวใจหิ้วคอเสื้อด้านหลังของแขกเจ้าเล่ห์ขึ้นมาแล้วยัดโครมลงไปดิ้นคลุกคลักในเก้าอี้ยืนค้ำอยู่เบื้องหน้าบัญชีเก่าๆของนายคัสตาฟามีไว้กับฉันมากเรายังไม่ได้คิดกันเลยอยากจะสะสางกันเสียให้เสร็จไปในโอกาสนี้แหละโทชีพฉันไม่เคยคิดว่านายจะผูกใจเจ็บแค้นอะไรฉันถึงอย่างนี้เลยนะเรื่องมาแล้วมาแล้วเราจะต้องทำงานร่วมกันอีกมากเห็นแก่สวรรค์เธอคาสตาฟายกมือวิงวอนอย่างน่าสงสารอีกครั้งตาเตินเลือกลานปากปริ้นเป็นครุฑและก็ขอบตาเขียวปัดชีพลงมือค้นตัวคาสตาฟาอย่างละเอียดที่สุดได้ปืนจุด38ชนิดหัวระเบิดซุกอยู่ในอกเสื้อชั้นในด้านซ้ายและกระสุนร้ายแรงอะไรอีก20นัดในกระเป๋ากางเกง
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผล
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร
1: ์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ขึ้นดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมละว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเจ้าวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ลูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแจ่มเปเปปากแปแปพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยขันได้ขึ้นนางบานเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วู้เสียงลื่นคนทั้งค่ายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาขันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัด5เดือนมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบานบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้อง
1: เดี๋ยวนี้
0: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งมื้อนี้ทั้งอุดรมืดมาอีกแล้วอีแม่เอ้ยมันเป็นจังได๋กะดอกกะเดื้อมื้อวันมื้อก่อนนี่แดดเปียงเปียงเปียงเปียงพยากรณ์อากาศว่าฝนเบิดแล้วว่าสั่นโอ้ยบักลาก็ดีใจคักแน่บัดนี้ล่ะเนาะนะฮะบัดสิเห็นเดือนเห็นตะวันเห็นแดดเห็นหยังแน่ว่าสั่นจังได๋มามื้อนี้มืดอือคือมาอีกแล้วเบิ่งทางนอกห้องทรงว่ามันย่ำมือคืนเดี๋ยวนี้ โอ้ยเฮ็ดจังได๋อยู่เนาะแม่เนาะ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามาได้เลย090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำมาผู้ใดยังฟังกันอยู่ บรรยากาศย่ำเศร้ายาวเหรอได้บัดเนี่ยสิผ้ายาวแต่เศร้าเลยที่นุ่มบ่อยแมนสุโมงแรกกูได้ขอเพลงซ่านี่โคตรสกเครียดเด้เพลงซ่าบ่เปิดสุโมงแรกสิผ้าเปิดในสุโมงหน้าว่าซั่นเท่าไปสุโมงแรกขอแบบฮาวๆยาวๆกันได้จักหน่อยณอีพ่ออีแม่เนาะนะครับไปกันเลยครับเพลงแรกแหกหมานตามหาสาวแลบุญเพ่งลูกเมืองซีนะครับตามหาสาวแหล่นะครับยาวน้ำกันครับพี่น้องครับ

0: 182
1: 132
0: 132
1: 7201
0: 7201ชื่อคุณแม่อะไรครับ
1: แม่สิริพร
0: อำไพพงษ์เนาะ
1: บอสสิริพรประดิษฐ์พุ่ม
0: ประดิษฐ์พุ่มบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม่
2: อรุณไปซื่อๆสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับฮัลโหลครับบ้านศูนย์ไร่ก่อนค่ำบาวอยครับ
3: ขอเพลงเฮ็ดเลยครับคำรองของคำนั่งพัชรี
2: ครับผมฟังอยู่จังหวัดใดครับ
3: อยู่จังหวัดอุดรธานี
2: อยู่จังหวัดอุดรธานีผู้ขอซื้อว่าจังใดครับ
3: พอที่ละพัดฐานบ้านนี้
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีจังกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ กำลังฟิมขอความไปน้ำจังหวัดอุดรธานีวสันแม่สิริพรประดิษฐ์ภูมิครับเอากาแฟสีบ่มรุ่งสายตา2นะครับเป็น 2,300 บาทของแถมเอาเป็นวิทยุนะแม่เนาะขอบคุณคุณรังสีย่าหลายๆครับที่เป็นผู้ประสานงานซอยโทรเข้ามานะครับน้ำไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันได้ครับขอบคุณแม่บานเย็นมันซาครับกาแฟ2นวดร้อน2เย็น1 1,050 บาทแถมผักขนหนูอีเมลว่อนเพิ่มเติมจิตครับจากตำบลขนุนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษกาแฟ2นวดร้อน1เย็น1สบู่ล้างหน้า1ก้อนแถมนวดเย็นนะครับคุณแม่มนฤดีมะลาลัยจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงแม่พุทธล้อมบุญครับจากวัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูอีพอทองใบรากวงจากไส้มุ่นสว่างแดนดินสกลนครบำรุงสายตา2กระปุกแถมนวดเย็นครับแม่สมบูรณ์แสนพันจากโคกภูภูพานสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ประสงค์สีสำรัญจากดงชมพู่วาริชภูมิสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูขอบคุณคุณฟ้าใสด้วยครับเด้อจากร้านทักเปียตรงคำพัทยาไต่บางละมุ่งหัวละโอนเงินมาเรียบร้อยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณอุไรวันคงรินจากหมู่บ้านน้ำรินซอยประชุมมิตร10ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนันเดนันเดขอบคุณหลายๆแม่สังบ้านแก้วบุตรตาครับจากบ้านเชียงพังตำบลหน้ากวงอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ4กระใสเซน1ครับแถมเป็นนวดเย็นเดี๋ยวน้องไอ้น้องเติ้นแลนไปส่งให้เด้อแม่เด้อแม่แก้ววะปะแก้วเอาพ่อแก้วไม่ล่ะ จากกุดดูร้นสังน้องบัวลำพูสายตา2กาแฟ 1,650 แถมผักขนหนูสีแดงว่ะสีแดงบ่มีก็เอาส้มพูแท่นเนาะพ่อน้อคุณพุ่นสินแพงสีครับจากนิวดอนสกลนครครับกาแฟ1นวดร้อน1เย็น1ครับ650บาทอีเมลมารีพิมพ์มาหาจากลูบเล่าผู้พานสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าคุณจุกโปร่งทองครับหรือว่าแม่จุกนั่นแหละครับจากตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเอาเป็นโปรกาแฟ3หนวด2ครับเป็นโปรลดราคาไม่ต้องแถม แม่อุบลอ่างมณีครับจากแวงน้อยโคกเกาะอำเภอเมืองมหาสารคามขับกาแฟ4กระใสเซน2ของแถมตามขอละเนาะแม่เนาะพ่อวิวิทขายมาจากท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมวิทยุครับคุณแม่พัชราศรีอารันขับจากสวนจิกสีสมเด็จร้อยเอ็ดกาแฟ1สายตา1แถมนวดเย็นคักแน่โผดโพบักโม่บักแต๋งครับเดี๋ยวส่งออกมือนี้เด้อครับเด้อทุกออเดอร์อีพออีเมลขอมานะครับสั่งมาเดี๋ยวบักลาจัดให้นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: 94หมู่ 10
1: 94หมู่ 10
0: ตำบลน้ำปีก
1: ตำบลน้ำปีกอำเภอเมืองจังหวัด
0: อำนาจเจริญ
1: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เน
0: าะจ้าเบอร์นี้ก็ได้จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
0: จ
1: ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่าวบ่อยครับฮัลโหลเอาหลุดไปซะแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับเบอร์ลงท้าย2533นะครับขอบคุณแม่นางแก้วดีครับเอาเป็นในส่วนของกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนบ่บางหันอ่ะเดี๋ยวจัดส่งให้กันละกันนะครับอีเมลเนาะ0902927444เบอร์2533กดใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้สายชนกันเบาบ่อยรับบ่ท่านนะครับโทรเข้ามาใหม่เด้อเบอร์ที่ลงท้าย5233ครับเบอร์5233ลงท้ายโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่วรรณาครับ
2: จ้าขอเอกกาแฟ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่วรรณาเอาอะไรแถม
2: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นจ้า
1: แถมนวดเย็นนะแม่นะได้เลยครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
1: จ้าฝนตกไหมเพชรบูรณ
2: ์โอ้โหตกแรงจังเมื่อวานนี้
1: ตอนนี้อุดรกำลังหนักเลยแม
2: ่โอ้จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบจัดส่งให้นะแม่วรรณานะ
2: จ้าจ้า
1: จ้าสวัสดีครับแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งเบอร์ที่โทรมาเมื่อกี้โทรเข้ามาใหม่นะครับกดเรื่อยๆนะครับกันไซต่ำกันชุนกันนี่พออีเมลย่าท่อแท้ย่าท่อถอยเดี๋ยวสิบ่ได้ออเดอร์น้ำมู0902927444นะครับเบอร์เมื่อกี้นะที่ลงท้าย5233แล้วก็เบอร์ลงท้าย5148นะครับกดใหม่ให้ลูกชายหน่อยนะแม่นะ5148นี่เบอร์ผู้ใดคือคุณๆนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณคุณทองใสนาเมืองรักจากท่าคันโทกาฬสินธุ์ครับเอานวดร้อนเย็นคู่หนึ่งคุณมาลีตะนนจากน้องโกกะนวลเอากาแฟ1กล่อง350บาทนะครับเนาะเอาขอบคุณครับ0902927444เด้อนี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับกับนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจของท่านมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับได้ครับเอาอันใดแน่โอ้ถ้าสั่งบ่เป็นต้องให้ผู้เพิ่นสั่งเป็นแล้วสั่งให้มันมีกาแฟมีกระใสเซนมีบำรุงสายตามีครีมนวดมีสบู่กระใสเซนกระปุกละ450บาทครับจ้าเอาจากกระปุกจ้าก
3: ระปุก
1: หนึ่งมี30เม็ดครับรับประทานได้ประมาณสัปดาห์นิดๆเพราะว่ามันต้องกินมือละ4แม้เศร้า2แรง2ถ้า3กระปุก 1,200 มีของแถมพร้อมครับพี่อยู่จังหวัดไหนจ๊ะ
3: อย
1: ู่อุดรเอาจักกระปุกดีครับเอ่ย
3: มาสิเอามาลองกระปุกหนึ่งก่อน
1: กระปุกหนึ่งกระทรงครับ450บาทขอซื้อที่อยู่คุณพี่ครับส่งคุณอะไรครับ
3: 1582
1: คุณ158เอาซื้อคนก่อนเอาซื้อคนก่อน
3: สุภัตตาน
1: ามสกุลอะไรนะมะนีแดงถูกต้องไหมครับบ้านเลขที่158หมู่2
3: จ้าบ้านสีเท่า
1: ตำบล
3: หัวนาคำ
1: อำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรนะครับโอเคครับพี่เบอร์โทรติดต่อพี่เบอร์นี้เนาะจ้าเดี๋ยวผมโอ้ยเนาะบ้านนี้ใส่กับเขาหลายเบอร์นี้ติดต่อมาได้บ่หรือจังได
3: อันบ่จ้าเพิ่นเพีย
1: เบอร์นั้นมันบ่มีเงินแหมมัน
4: มันบ่มีเงินกะโทรเขาบ่ได้ติเบอร์นี่มั้ย
3: แม่หนูบ่ได้ถือโทรศัพท์ของนี่เพราะว่าแฟนเ
4: จอแม่อ๋อเอาเบอร์ยังครับ
3: 064
4: 064ครับ
3: 213
4: 213ครับ
3: 6233
4: 6233นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่ครับสัญญาณเสียงมันรบกวนกันแน่นะจักหน่อยนะครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับ
5: ค่ะมาเอาซุปเปอร์ชั่วอยู่หน้าร้านเพิ่นเปิดค่ะ
4: ครับผมบ่ได้ขายครับผมลาออกมา82ปีแล้วครับแม่โทรไปหาตัวแทนเพิ่นเด้อ โอ้ยนะครับก็บ่เปลี่ยนเบอร์มาอีตัวแทนก็ได้นะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอแม่บุหลันสีเดชโทรใหม่ในอีเมลนะครับวุ่นวายไพ่ถงคักซะเซานี่สายเขาวุ่นๆนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0902927444ครับ0902927444

0: 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเข้ามาอยากได้กาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเข้ามาได้สบายใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444เด้อ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเน้นย่ำเข้าไปอายไส้เอื่อยพีอีพออีแม่พอใหญ่แม่ใหญ่สุนาสุตานะครับผู้ใดอยากโทรหลังไม่โทรในช่วงที่เปิดเพลงครับโทรในช่วงที่เปิดสปอร์ตผู้ใดอยากออนแอร์หน้าไม่โทรมาช่วงเบาบ่อยว่าแวะๆอยู่จังซี่ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ฮัลโหลค่ะว่าพี่สร้างยาจ้ะ
0: ได้เลยครับคุณพี่เอายังแน่ครับ
1: เอาสูตรเย็นค่ะกับสูตรร้อน
0: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อนเป็นน้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนกับสูตรเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เอายางละจักกระปุกครับ
1: เอายางละกระปุกก่อนค่ะมาลองเบิ่ง
0: ได้เลยครับ300 บาทขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับ
1: จิราพรถุงจัน
0: คุณจิราพรนามสกุลถุงจันถูกต้องนะครับ
1: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่
1: 255 หมู่ 10
0: 255 หมู่ 10ตำบล
1: กุศเลาค่ะ
0: กุศเลาอำเภอ
1: กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะเอ่ยเนาะ
1: ค่ะบ้านคำเตยเด้อค่ะ
0: ได้ครับหมู่ที่10นี่มันแทนบ้านเราอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444หลายคนสิว่าเบาบ่อยคือบ่ถามหมู่บ้านหมู่ที่10นะครับตำบลกุศเลาเนี่ยมันจะแทนชื่อหมู่บ้านเราเลยนะครับในทางของนะฮะการขนส่งว่าซั่นเท่าไปเพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านเลขที่มีหมู่นะครับบ่ต้องบอกชื่อหมู่บ้านก็ได้บอกแต่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับก็ได้รายละเอียดชัดเจนนะครับสวัสดีครับคุณแม่บุหลันศรีเดช
2: ครับผม
0: ครับ
2: สั่งกาแฟ2กล่องครับ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทอย่างเดียวนะจ๊ะแม่
2: ครับเอาอย่างเดียวก่อนครับ
0: ครับผมที่อยู่เดิมนะแม่นะ
2: จ้าที่อยู่ที่เก่าเลยลูก
0: ได้ครับแม่
2: ขอบคุณมากอยู่ดีมีแฮงเด้อ
0: เช่นกันนะครับแม่บุหลันครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอบคุณอีเมลหลายๆครับจากทั้งพุ่นนาแก้วสกลนครเหลืออยู่เบอร์ 2-3 เบอร์นะครับที่ไม่ได้รับสายนะครับโทรเข้ามาใหม่เบอร์ลงท้าย5148เบอร์5148แล้วก็เบอร์ที่ลงท้าย4473นะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อเขามาหลังไมค์อีกที่หนึ่งกันละกันเนาะ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับเอายาวยาวสาวรำวงยิ้มใส่ยิ้มใส่ไปกันต่อครับ

0: กาแฟ2กล่อง
1: กาแฟ2กล่องน้ำมันนวดสูตรเย็นเอากี่กระปุกจ๊ะ
0: กระปุก1
1: มัน195ถ้าซื้อเป็นคู่คู่ละ300นะจ๊ะ
2: เอากระปุกเรียวละ
3: กระปุกเดียว195
1: บาท195บาทไม่เป็นไรครับเป็น795นะรวมกับกาแฟ2กล่องนะจ๊ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: นวลจันทร์กาละเลข
1: คุณนวลจันทร์นามสกุลกาละเลขนะครับ
2: ค่ะ
1: กาละละลอลิงนะหรือลอเรือ
2: ละลอลิงค
1: ่
2: ะ
1: โอเคครับเลขโอเคครับบ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่21หมู่5
1: 21หมู่5
2: ตำบลทรง
1: อำเภอน้ำยืนนะครับ
2: อำเภอน้ำยืน
1: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะ
2: ค่ะ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: ค่ะ
1: จ้าหวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีพอผมโทรใหม่เด้อนะครับวังหันลูกไส้รับสายบอท่านครับติดสายคุณนวลจันทร์อยู่ขอบคุณแม่สนิทผ้าสัญจรครับจากทางดอนย่านางนะครับตำบลนาคาอำเภอเมืองอุดรครับอีเมลเอาเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อนะครับพ่อสอนแกนนิรัตครับพ่อสอนอีพ่อสอนกดเบอร์ไม่ให้ลูกไส้แน่บักหลารับสายอีพ่อเพราะท่านบางกี่สายมันต่ำกันนะครับกับคุณนวลจันทร์กาละเลขจากทั้งตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลครับขอบคุณนะครับทุกๆแรงใจขอบคุณพี่จิรายุด้วยสวัสดีครับพ่อสอน
4: จ้าสั่งกาแฟนะจ้าก
1: าแฟเอาจากกล่องครับ
4: เอา4กล่องค่ะ
1: 4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นอะไรจ๊ะ
4: เอายาเขียวค
1: ่
4: ะ
1: เป็นน้ำมันเขียวเนาะรอบนี้เนาะ
4: จ้า
1: ที่อยู่เก่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะครับเนาะ
4: จ้า
1: โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
4: จ้า
1: สวัสดีจ้าขอบคุณจ้า090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสวัสดีครับคุณแม่พี่กุลนักทอง
5: ลูกไส้ละเอายาเทวดาให้แม่แน่เอาบำรุงสายตาเด้อลูกไส้เด้อ
1: เอาจักกระปุกครับ
5: เอา2กระปุกลูกไส้ละ
1: 2กระปุกเอาอีหยังแถมครับแม่
5: เอาผ้าแพร่ผืนงามๆให้แม่เด้อลูกชายเด้อสีน้ำเงินก็ได้เด้อสีม่วงก็ได
1: ้ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดชงให้นะครับ
5: จ้าเทวดาตัวลูกชายกระใสเสียงกระเจงเก่งดีดีกระแฟก็ดีนั่งอันตานี่ละแม่สีร้องเบิ่งแม่ก็สีเห็นหูบัดนี้ละลูกชาย
1: ครับแม่
5: ก็สีบ่ได้ใส่แว่นตา
1: โอเคเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนเด้อแม่พี่กุลเด
5: ้อ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลำไพครับ
6: บ้าบอย
1: ครับผม
6: อันแม่สั่งกาแฟ2กล่องเด้อ
1: กาแฟ2กล่อง600บาทอีแม่เอาหยังแถม
6: 600มีแนวแถมอยู่บ
1: ่โอ้แน่บ่มีแนวแถมโอ้ยผมลืมข้าวผมหลงซนผมว่าสิถามอีแม่ว่าเอาหยังตื้มอีกบ่ความหมายให้มันพอพัน
6: เอาแต่กาแฟล่ะค
1: ่
6: ะ
1: ได้ครับแม่ลำไพครับอีแม่อยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะ
6: จ้าจ้าอยู่ดีไม่แห้งอยู่ค่ะมันก็กินกาแฟแหละก็พออยู่ไป
1: ครับแม่ได้ครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
6: จ้าจ้าจ้าขอบคุณจ
1: ้
6: า
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นละเบอร์เด้อเนี่ยทั้งลงออเดอร์ทั้งเว้าแสลวทั้งหาเพียงทั้งนะครับคุยางคุแนวสมัยปีบ่คือดีเจสมัยก่อนเด้อสมัยก่อนไปนั่งจัดรายการเนี่ยผมจัดอยู่คลื่นหลักเสียง3ยอดหรือว่า1ปน.สมัยก่อนเนี่ยหรือว่าเป็นวปท.7จังซี่นะเราจะมีคนคอนโทรลให้เขามีหน้าที่เว้าอย่างเดียวหาเพียงเขาก็เป็นผู้หาเปิดไม่ปิดไม่เปิดเพียงเขาเป็นผู้เปิดรับโทรศัพท์เขาก็รับแล้วก็ส่ง สายเขามาเขาจดรายละเอียดให้เขาพร้อมบุญนี้แต่ทุกวันนี้ดีเจต้องทำเองทุกอย่างนะครับสวัสดีครับคุณพ่อบุญศรี
7: ครับเอายานวดให้พ่อแน่ได้ถาม
1: สูตรร้อนสูตรเย็น1คู่เหมือนเดิมเนาะพ่อเนาะ
7: ครับสูตรแรกสูตรร้อนสูตรเย็นนั่นแหละลูก
1: ได้ครับคุณพ
7: ่อไปในแล้ว
1: นั่นดีนั่นดีมันก็สิได้ย้อนได้ย่อไปเรื่อยตัวเนาะพ่อเนาะเป็นยังไงฝนตกบ่ทางผู้พัน
7: ทางผู้พันฝนบ่ตกเลย
1: โอ้ยอุดรคึมหลายพ่อตอนนี้แต่กันยังบ่ทันตกดอกแต่ว่ามืดมืดว่ามันยังมืดขึ้น
7: อันนี้ก็คึมอยู่คึมอยู่ห่างบ่ตก
1: โอเคพ่อโอเคเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
7: ครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวปิดเบรก สักครู่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสายที่เหลือหลังจากนี้ผมขออนุญาตเป็นสายรับหลังใหม่นะครับ0902927444 0902927444ครับ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร
8: ์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

หรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้มีตั้งองค์ตั้งรุ่งกระถิ่นสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกระถิ่นสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดทุกภาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลอง

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: มักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: คุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: โสดหรือหลอยแฟนครับขอมาจากคุณแม่พิกุลบ่กล้าขอหน้าไม่ยันรบกวนว่าสนินสายเขาหลายหลังไม่อีเมียเลยทั่วนำมาขออีกขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองขอบคุณที่ซอยอุดหนุนลูกชายขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก้อนคำให้ดูแลสุขภาพของอีพออีแม่กันนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานนะครับสวัสดีครับแม่สมบูรณ์แสนพัน
1: จ้า
0: ครับแม่
1: ฟังเพลงฟังเพลงกันมืออื่นได้แน่นอนเนาะจะได้ข่าว
0: ไม่แน่นอนครับบางทีก็อาจจะล่าช้าเป็นวันมะรืนแต่ว่าผมส่งออกวันนี้อย่างเร็วก็จะถึงวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืน
1: จ้า
0: จ้าแต่ว่าส่วนใหญ่ทางโคกภูภูพานก็จะเป็นวันเดียวได้เลย
1: กับนี่หมอมันกินหมดแล้วมันอยากกินอีกต้อนึง
0: จ้าแม่จ้าเอาได้ได้เดี๋ยวลูกไส้จะรีบจัดส่งให้นะครับแม่นะ
1: แม่มาโอ้ยลูกไส้นอที่มาเ
0: ขาว่า
1: ทุกมันเขาใจบอกกับว่าโอ้ยอันจุดหนึ่งไม่ได้สิมาเนอะมาแน่นอนบอกว่าเออ
0: จ้าแม่เพิ่งสั่งเมื่อเช้านี้แม่เพิ่งสั่งเมื่อเช้านี้จ้าเดี๋ยวจะส่งออกวันนี้แหละเดี๋ยวจะได้วันอย่างเร็วก็คือพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะจ้า
1: จ
0: ้าจ้าแม่จ้าสวัสดีจ้านะครับใจเย็นๆครับอีแม่ผมว่ากระสังมือเศร้านี้นะครับเนาะ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ
2: ไอ้บ่ย
0: อโทรหากันเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ090-292-7444สั่งสินค้าจะรอประมาณ 2-3 วันถ้าเป็นเขตอีสานครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็จะรอประมาณ4-5 วันนะครับถึงจะได้สินค้านะครับอีพออีแม่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจระบบขนส่งด้วยครับเด้อนะฮะบ่แม่นว่าลูกไส้บ่อยากส่งให้ได้ลูกแห้งอยากวี่ขามหัวไปให้ได้เร็วๆพุ่นเด้ซ่าใจนั่นนะครับเนาะแห้งอยากขายเดี๋ยวนี้สันดอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระบบขนส่งนะครับ090-292-7444อ้าวไปต่อยังคอยที่ซอยเดิมบทเพลงเพราะๆส่งตรงถึงกันครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444

0: ขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: มาสั่งกันว่าสั่งสั่งมาเป็นหน้าแปดปีแล้วมันก็นานดี
2: จ้า
1: แปดปีเช็ดหัวเข่านี่ฮะ
2: จ้าแม่
1: แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ท่านน้ำมันก้อนขั้นกะดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เนี่ยอย่างงี้สิยุ่งเหมือนนี้คันนี้คันคันไม่ได้เยอะสิเลย
2: ครับแม่ครับ
1: กราบบุญกระท่านไปบ้านเพื่อนคนเพื่อนท่านลงวัดลงวาแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บอกเมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะค่ะกินกาแฟนี่มันใครทุกคนก็บ้ากินกาบขี้เอามาเขาก็เอามามาเอาเงินสุดกล่องเดี๋ยวเราสั่งสั่งสั่งเพื่อจะสี่กล่องตันน้ำหมูคนได
2: ้ครับแม่ครับ
1: มันจะได้สั่งลูกมันไม่ได้กินทุเรียนเราน้ำมันท่าคือการน้ำมันท่านคันเป็นคลองทำด้วยนั่นปิดมีไว
2: ้
1: คันมันเป็นแปดปีน้ำมันท่าดีมันนั่นดี
2: ครับแม่
1: คันมันเป็นคันมันเป็นน้อยเดินนี่โอ้ยมันดีไว้ขึ้นไปเดินนี่น้องสาวสองคนกะเอาไปท่านั่นก็ดีสั่งซื้อเยอะเด้อันที่สั่งสี่กล่องว่านี่ฮะ
2: อือครับแม่ครับได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
1: เอามันคันเป็นท่าแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อซื้อเจ้าบ้านไม่ได้เงินเดี๋ยวมีได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันเป็นที่ดายมันเป็นแม่มันเนื้อที่ดายเงินเนื้อที่ดายเงินต้องรักษาตัวเองสันบอกเขาฮะเขาก็น้องนุ่มนะฮะกะค่ะทราบพี่ไม่ได้ว่างไลน์ไม่มีเล่าไลน์ได้เนี่ย
2: ครับแม่ขอบค
1: ุ
2: ณแม
1: ่
2: เด้อ
1: มาสร้างขอบคุณไลน์ท่านยุ่งก้อนคันไม่ได้หรอกเอ็ดเลยไปยาตากระดิ่งแม่กระขังมีฟ้าเป็นฟ้าเลยคำมันเป็นคำเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกแล้วเนาะ
2: ครับแม
1: ่มันมีมาอายุสิบหกปีใช่ป่าว
2: ครับแม
1: ่ค่ะค่ะเอาค้าขายลำโดดูเลยดูใจโชคดูสบายทำโดยลำโดดูมีแห้งหลานน้อยก็เขาอยู่ในบ้านเยี่ยมโรงเรียนทำงานทำการอยู่แล้วก็ดีสะทู้สะทู
2: ้
1: สะทู้เมื่อเขาอยู่ดีมีแห้งจากไม่เอ็ดเยอะก็เขาสะทู้สื่อบาทของเขาเขาอยู่ดีมีแห้งคู่คนแล้วรู้ลานเอ้ย
2: ค่
1: ะ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ทำครับ
1: ก็ปล่อยแม่จันเพ็ญนะแม่จันเพ็ญสารพัน
0: ครับแม่จันเพ็ญสารพันครับ
1: จ้าก็ปล่อยเอากับแม่ที่ต้องเอา
0: ผลอะไรเอาอะไรแถมกับแม
1: ่ตรวจร้อนร้อน
0: ตรวจร้อนแถมแล้วแม่เน
1: า
0: ะได้ครับแม่จันเพ็ญคร
1: ับ แม่จันเพ็ญเอา
0: อะไรก็แม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
1: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อนะอันส่งของแม่จันเพ็ญสารพันลาวัตถุนะ
0: เบอร์ยี่แม่เบอร์ไหนลงท้าย8500บอก
1: ใช่8500063328
0: โอเคครับแม่ใช่เบอร์นั้นนะแม่เนาะ
1: แต่มือหอดยินดีมาก
0: หอดอยู่ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้เมื่อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าดีแล้วเลย
0: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: ว่าจะมาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
0: นั่นดีโอ้ยดีใจนะมีแม่
1: ดีดีดีดีถ้าดีลูกเต้นไหนดีดีดีเบาบ่อย
0: ครับแม่ครับ
1: ดีค่ะ
0: บอกอีพ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
1: เราว่าให้กินเป็นอย่างนั้นว่าให้เจ้ากินก้อนเศร้าแล้วกันแล้ว
0: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
1: เบาบ่อย
0: ครับแม่
1: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่พุ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
0: อ
1: ือแล้วก็กินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
0: แม่เป็นความดันเบาหวานเบาหวานความดันบ
1: ่จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื
0: ่อๆ
1: บาดนี้อันได้เวลากาแฟก่อนค่ําน่ะบ่บ่อยเอ้ยไหนจังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าซั่นหมอว่า
0: ลูกชายก็ดีใจแห้ง
1: ดีแล้วเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ่ไล่บ่หยังเลยดิ
0: เพราะว่าน้ำตาลนี่คันเบาหวานมันขึ้นตามันตาไล่แม่คันเข้าควบคุมน้ำตาลบ่ได้เนา
1: ะจริงๆมีโคกไม่ในไหลรวยรวยผุนเด้ออ
0: ืม
1: เอาได้บ่อีอันหยังผุนเด้อ
0: ครับแม่ครับ
1: ได้สะเปะทำลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
0: โอ้ยดีใจดีใจเอาแ
1: ม่ดูดูนี่คือข้าตาเนี่ยโทรให้พ่อแม่เขาพ่อแต่ว่าแม่บุญอันหาผ้าแล้ว
0: ครับแม่ครับ
1: ตะโกนแค่ผู้เดียวเนี่ย
0: ครับแม่
1: เดี๋ยวนี้ก็กินเฉยดีขึ้นเก่าขึ้นคนปกติเนี่ยดีดีดีครับ
0: ครับแม่ครับเอาดูแลจะต่อเนื่องได้แม่เด้อใ
1: ช่ต่อเนื่องตลอด
0: เลย
1: เมื่อวานช่องนึงนี่บริกินหลายขึ้นมูนี
0: ่นี่แหละ
1: แล้วก็มันคนกินกาแฟเนาะบ่แม่นคนกินกาแฟบัดนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันบ
0: ่
1: โอ้ยดีหลายดีหลายดีค่ะ
0: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ําดีใจน้ําอีแม่ดีใจน้ําในสุขภาพไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: เหลืองสมแหวดีกระดอกกระเดียเนาะบ้านไหนเนาะบ้านไหนเนาะว่าไปทักยังหน่อยยังเครียดเหมือนกันเนาะแถวนั้นแถวนั้น
1: ลำซิงลำยาวนะครับจากหมอลำสีจันวีสีครับจะเป็นคักแน่ปวดผู้บักโม่บักแตงเนาะอีเมียเนาะสวัสดีครับแม่ท้องทิพย์ครับครับแม่
2: ท
1: าง
2: ยาทางกาแฟเด
1: ้กาแฟเอาจากกองค่ะแม่
2: เอา1,000คือเก่านะ
1: เอา1,000คือเก่าอีเมียเอาหยังแถม
2: เอาน้ำมันรวดฮ้อนวดฮ้อน
1: กาแฟ4กล่องแถมนวดร้อนนะครับแม่ทองทิพย์ขันตีนะ
2: เออ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม่ฝนตกไปเพชรบูรณ์น่ะ
2: ฝนว่าตก
1: ฝนบ่ทันตกติแม
2: ่
1: หยุดแล้วบ
2: ่แล้ว
1: อืมจ้าแม่โอเคครับแม่อยากฟังเพลงอะไรมั้ยลูกเปิดให้
2: ว่าสักฟังเพลงมะมูนะ
1: ได้ครับแม่ครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่ทองทิพย์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เกินวันมะรืนนะครับของได้นะจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะ อีพอผมอีแม่ผมแฟนเพลงเก่าแฟนเพลงใหม่นะครับไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวโทรมาได้เลยสวัสดีครับบอยสุนทรใช้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: เออจังว่าแม่ว่าลูกหลานแม่สั่งน้ําอันยัง
1: อะไรก็แม่
3: แม่สั่งได้หาเมื่อน้ำอีกอย่างก็คิดแต่นั่นเออ
1: บ่ท่านได้ของ
3: ที่แม่ลูกเห็นขวดท่านหนึ่งได้แม่สั่งซีกองท่านหนึ่งคือกัน
1: ลูกเห็นข้อมูลแม่จิตตาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ครับ
3: หาเมื่อได้ลูกล่ะแม่สั่งเสมอลังท่าน
1: แม่สั่งวันอังคารวันอังคารเอ๊ะนะครับเป็นเกิดอีกอย่างขึ้นนอเอาเดี๋ยวลูกตามให้เด้อแม่เด้อว่าหอดใส่ละเด้อ
3: จ้าจ
1: ้
3: า
1: จ้าจ้าโอเคครับแม่ขออภัยทีลาซาเด้อแม่เด้อลูกขออย่าลับสายซ่อนเด้อ
3: จ้า
1: จ้าจ้าวันดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำบ่าวบอยครับ
4: จ้าบอยเป็นนี้ก่อนจ้า
1: จ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าได้ของกันเลยในวันนี้จ้า
1: ได้ของแล้วเมื่อวานนี้เนาะแม่เนาะ
4: จ้าต้องมากินนึง
1: โอ้ครับแม่ขันทองแต่งแดนนี่เนาะได้แล้วเน
4: าะจ้าแม่ถามว่าเอ้าคือหอดไว้สนุกว่าชัยภูมิเข้าประตูว่ามาตรงเพชร
1: แล้วชัยภูมิได้เร็วอยู่เนาะแม่เนาะขอบคุณแม่มากแม่อยากฟังเพลงอะไรแม่ขันทอง
4: ฟังจ้าฟังดู
1: เอาเพลงหยังลองว่ามึงดู
4: เพลงกันตกเก้าหน้าจานก็เพลงกันเน้นไปเลยมิตรจานเส้นชมหน้าจานนี่ป
1: ่ะอะไรนะชวนชมของใครนะ
4: เมนเดลิมิตจ้าเมนเดลิมิต
1: โอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ครับแม่ครับมีครับชวนชมของแมนนะฤมิตรเอาฟังเลยนะครับพี่น้องทั้งชัยภูมินะครับเนี่ย

0: ไร่ก่อนค่ำครับ
1: อันยานี่ส่งอยู่บ่ครับ
0: ส่งครับถ้าสั่งก็ส่งครับพ่ออ
1: ันนั้นแน่กาแฟเนี่ยเฮาเอา3วันนี่แล้วก็ไม่ยังอีกอันนึงนะ
0: กับ
1: 450นะ
0: กระกระใสเส้นครับกาแฟ3กล่องมัน900พ่อ4กล่อง 1,000 พ่อทำไมไม่เอา4กล่องพ่อจะได้ไม่เสียเปรียบ
1: บ่แล้วจักได้ยานั่นนำนะ
0: มันคนละราคามันจะพ่วงกันไม่ได้ครับผมไม่ได้จัดโปรกาแฟ3กระใสเส้น1นะครับมันคนละราคานะพ่อนะมีแต่กาแฟ2กระใสเส้น1ที่เป็น 1,050 บาท
1: อันไม่ยังละ1,050นะ
0: กาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุกครับพ่อเป็น 1,050 บาทแล้วก็ได้ของแถม
1: โอ้แบบนั้นเนาะ
0: จ้า
1: ว่าพอได้3นี่ว่ามันมีอยู่บ่วะ
0: ครับไม่มี3ครับถ้า3มันก็จะเป็น900 900ก็จะเป็น 1,350 ครับพ่อ
1: โอเอากาแฟนั่นเหรอ
0: เอาเท่าไหร่ครับ
1: เอา4อัน
0: กาแฟ4กล่อง
1: 4กล่อง4กล่อง
0: เอาแต่กับ
2: เท่าไหร่อ่ะ
0: 1กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: เออแล้วก็เอานวดดำน้ำน้ำอันนึง
0: แถมของแถมเป็นนวดร้อนนะครับ
1: คร
0: ับ ครับผมกระใสเส้นยังไม่เอาใช่ไหม
1: ไม่ระบอนชื่อผมนะฮะ
0: ใช่พ่อสำราญแสงพรมชาลีไหมครับ
1: ครับครับครับ
0: เป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับกระใสเส้นยังไม่เอานะ
1: บ่เอาครับเอาเท่านั้นล่ะเอา4กล่องนั่นล่ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ั้
2: นมันแถมอันนั้นนวดร้อน
1: แถม
0: นวดร้อนแถมจ้า
2: จ้า
0: โอเคครับ
1: โอเคน
0: ี่
1: ละ
0: จ้าๆโอเคครับผมขอบคุณครับพ่ออ่าเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสายที่เหลือที่ยังไม่ได้รับสายโทรมาได้เรื่อยๆนะครับ090 2927444ครับ090 2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีนะครับกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะฮะสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหน้าไมค์หลังไมค์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ที่ผมรับไม่ทันเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยโทรใหม่อีกรอบหน่อยนะครับโทรหาลูกไส้ไมค์ในอีเมล สายมันต่ำกันนะครับนี่แล้วย่ำโทษกระโทษต่ำกันใจตรงกันครับดิย่างบังกันนังซีวีอยู่จังสีละโคสกกระไดเนาะอ่ะ090292744เด้อแม่เด้อ090 292 7444เด้อพอเด้อนะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระใสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเซนก่อนค่ำไปกินคู่

0: กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำปิดเบรกกับแม่ห้างลูก3ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่อย่าฝ่าหมุนคืนนี้ไปใส่เด้อพี่น้องเด้อ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคาร

ขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143

ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานปลูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหมายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่พระไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุน

มาวัดนี้มาสิขอก้าวเรื่องดอกชีวิตสัตว์สาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสลอนท่อนทอน้ำตามาไผเคยพอมาฟังเอาพวกพ่อใหญ่มีนิทานเก่าไว้ดอกเป็น

ายมากหมากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย่อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผูกปกหาอาหารมาหลายดอกสวนถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตาแข่งให้ลูกหน่อยถนอมก่อน

วเอาดงตกลงดินสิ้นแสเฮียเด้อพ่อเด้อมาตัวเมียแม่เลี้ยงมาเห็นแล้วเรากินมากะหิวโพดหายแม่ลูก

ก็เงียกเงียกของโยมแล้วก็ใหญ่เอ้ยเนื้อปลาของทิ่มแล้วมันตกอยู่ดอกไม้ดินจังมากินหมดจองห้องหมดจองหัวหาคนอดพอสีต้นบ้างมาตัวยายแม่ลูก

ล้วลูดสะท้อนน้ำตาย่อยรอกยาวดังเลยคิดไปสู่กำหนกชีวิตสัตสาเคยข้าตายมาหลายลูกมันก็สันนี่ตายฟีฟีโดนเฮาขาลืมสมตานั้นสุดเถื่อเด้อแม่เด้อแล้วก็คู่เมื่อแล้ว

ตขาดดอกดาตีเอาละเนาะบาดนี้ความคิดก็เลยพันจิตใจมันก็เลยหวนห่วงคะนิ่งหลายเอื้องใจกะนิ่งไปเบื้องสัตว์สาตายนั่นกองเตือนโตเคยเป็นผู้ขาดเท่านั้นดอกเขาตายคงสิเป็นบาปหายบาปใหญ่ไพมหันต์

0: พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสู่วันเว้ามีเว้นคันว่าเฮาผ้าเล่นผ้ามันเต็นแหลนผ้ามันแอแอนฟอนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองยอเงาก็นั่งลงตามยามเฮาเอ็นหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตนลงห่วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาพี่น้องเอ้ยเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนั่งบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามสนผู้ทํานี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาล่ะครับพี่น้องเบรกที่3ชั่วโมงที่3มื้อนี้สิพิเศษแน่จักหน่อยเด้อเบาบ่อยมีดีเจใหม่มาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของอีพ่ออีแม่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับบ่แม่นไผอื่นไก่ลูกสาวนะครับลูกสาวเบาบ่อยครับน้องแพรวาตอนนี้ปิดเทอมแล้วสิมาฝึกจัดรายการน้ำอีพอเอาทักทายคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหน่อยลูก
1: สวัสดีค่ะน้องแพรวานะคะ
0: ครับผมที่พี่น้องได้ยินเสียงสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำนั้นคือเสียงน้องแพรวาที่อ่านให้พอเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นสาวแล้วอยู่ม.ไหนแล้วลูก
1: ม.3จ้า
0: อยู่ม.3ใครอยากสั่งของกับแพรวากับคุณพ่อบอยนะครับโทรเขามาได้ในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแม่ใบฮัลโหลฮัลโหล
2: ได้ไว้แ
0: ท้อันได้แล้วบ่แม
2: ่แย่ได้เดี๋ยวนี้ล่ะแม่ที่ถามว่าเครื่องโหลจังสิมันส่งจังได
0: ้อันไหนเครื่องโหลไอ้สบู่บ่แม
2: ่บ่นี่ล่ะอันก่อนค่ำนี่ล่ะจ้ะ
0: ก่อนค่ำก็คือคู่ละ300แล้วแม่เครื่องโล6อันมันก็900ครับแต่ว่าถ้าซื้อ7อันมัน
2: พันมันลดให้บ
0: ่มันได้ราคาลดซ้ำนี่แหละครับแต่ว่าถ้าซื้อ7อัน7กระปุกมัน 1,050 บาทแม่ก็จะได้แถมอีก1กระปุกเป็น7แถม1เป็น8ครับน้ำมันนวดนะ
2: เดี๋ยวแม่ถามเขาเบิ่งกันเด้อหั่นเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับแม่ใบ
2: มีท่องหาดอก
0: ได้ครับแม่
2: 8,000ให้ก่อนละกัน8กองพันหยังก่อน
0: 8กอง 1,050 บาทครับ
2: โอ้ขนาดที่บาท
0: ครับผม
2: เดี๋ยวมาจะถามเขาบนการเตรียมงานใส่น้ำกันไงล่ะ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ใบครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หูฟังบ่ท่านพร้อมเพราะว่าของลูกสาวยังบ่ท่านมีหูฟังนะครับก็เดี๋ยวให้น้องแพรวาบอกในค่ะในส่วนของราคาสินค้านะครับปกติบ่าวบ่อยจัดผู้เดียวนี้สิบ่ค่อยได้มีโอกาสได้บอกราคานะครับมื้อนี้เอาลูกสาวมานำอย่างน้ำมันนวดนี่มีน้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นที่เป็นเนื้อครีมนะครับแล้วก็น้ำมันเขียว1กระปุกเท่าไหร่ลูก
1: 195บาทค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าซื้อเป็นคู่หรือว่า2กระปุกขึ้นไปนะครับคู่ละ
1: 300บาทค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเลยนะครับพี่น้องโทรมาสั่งกันได้สำหรับผู้อยากได้น้ำมันนวดอย่างที่หนุ่มบอยบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าซื้อ7กระปุกมันเป็น 1,050 บาทคือซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกรับเป็นของแถมได้อย่างน้ำมันนวดก็รับเป็นน้ำมันนวดแถมได้เลยเนาะครับก็เป็น7แถม1ก็เป็น8กระปุกนะครับกระใสเส้นก้อนคำครับยากระใสเส้นตราก้อนคำ1กระปุกราคา
1: 450บาทค
0: ่
1: ะ
0: ถ้า3กระปุก 1,200 ก็มีของแถมนะครับยาบำรุงสายตาก้อนคำครับลูก1กระปุก
1: 650บาทค่ะ
0: ถ้าเป็นชุดใหญ่3กระปุก 1,800 ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่แถมนะครับกาแฟก้อนคำครับ1กล่อง
1: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 มีของแถมชิ้นเล็กเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแล้วก็ชุดกาแฟช่วยกาแฟค่ะ
0: หรือ 3... จะเลือกรับเป็นน้ำมันนวดก็ได้เนาะ
1: ถูกค่ะ
0: ส่วน
1: กล่อง 2,000 บาทค่ะ
0: รับของขวัญชิ้นใหญ่เป็น
1: วิทยุกาน้ำร้อนผ้าห่ม
0: หรือ
1: กาแฟก้อนคำ1กล่องค่ะ
0: เลือกรับได้เลยนะครับผู้ใดอยากโทรเข้ามาสั่งซื้อกับหนุ่มบอยสุนทรชัยในตอนนี้เสียงลูกสาวนะครับลูกสาวน้องแพรวามาฝึกจัดรายการกับคุณพ่อวันนี้วันแรกนะครับพี่น้องเสียงอาซีนะฮะยังสั่นๆอยู่ขึ้นวัดบรรยากาศเจ้าของตอนไปกัดจัดรายการใหม่ๆคือกันนะครับเว้าไทยแน่เล่าน้ำเว้าไทยตกเล่าเว้าเล่าตกไทยหัวใจสั่นไปยุตตะตุ้มพุ่นละครับมันนั่งอยู่ในห้องจัดรายการมันนั่งอยู่ผู้เดียวนะครับอีพออีแม่นะมาแล้วอยากคุยกับน้องแพรวาสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: แม่เกี้ยงแม่ที่ช่างย่าอีก
0: ครับแม่เกี้ยงเนาะแม่เกี้ยงเปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วตี
3: เอาเบอร์ใหม่ก็ซับใหม่
0: เอาคือเปลี่ยน
3: แม่นะเกี้ยง
0: คือเปลี่ยนใหม่ดูแถแม่เกี้ยงแม่เกี้ยงน้ำยืนเนาะแม่เกี้ยงน้ำขุนเนาะ
3: อ
0: ่ะแม่เกี้ยงอยู่ทั้งน้ำอันอยู่ทั้งน้ำขุนแม่เกี้ยง
3: ที่อยู่เก่า
0: ที่อยู่เก่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ชื่อใดบ่
3: มันคือหาหมู่2
0: เดี๋ยวเด้อแม่เกี้ยงเดี๋ยวเด้อครับมันหลายเกี้ยงเดี๋ยวลูกเบิ่งก่อนแม่เกี้ยงนามสกุล
3: โพชัย
0: แม่เกี้ยงโพชัย5หมู่2บ้านนาเจริญนี่เนาะ
3: นาเจริญ
0: เอากลับมาอยู่นาเจริญแล้วติ
3: เออมาแล้ว
0: แต่ว่าเบอร์หันเปลี่ยนเป็นเบอร์นี่
3: เออเป็นไง
0: อีเมลเอายังเอายังแถมครับอีเมลเอายังแน่อีเมลสั่งยังแน่
3: แม่คือเอาอันบะหมี่ขาก้างอ่ะครับกาแฟเนี่ย
0: เป็นพันถ้วนเนาะ
3: เอาน้ํามันเขียว
0: ของแถมรับเป็นน้ํามันเขียวนะ
3: จ้า
0: ๆโอเคโอเคเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เบอร์โทรเอาเบอร์นี้เน
3: า
0: ะบ่เปลี่ยนอีกเนาะบัดนี้เน
3: าะจ้า
0: โอเคแม่โอเคครับเอาเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อแม่เกี้ยงเด้อ
3: ที่หมู่ของมังเก้าส่งมังเก้าละ
0: 5หมู่2บ้านนาเจริญที่อยู่เดิมเนาะแม่เน
3: าะ
0: โอเคโอเคครับไปแล้วคุณยายเมื่อก่อนนี้คุณพ่อไปส่งวิ่งส่งที่น้ำขุ่นคุณยายเกี้ยงนี่ก็จะซื้อของด้วยประจำเลยนะครับขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อว่างหันคุณแม่รัตนาอ้วนวงโทรเข้ามาใหม่เด้อครับโทรเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่ารับสายไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังไมค์จะให้น้องแพรวาช่วยรับสายอีพออีเมลสามารถโทรมาว่าจับหลานใดผู้ใดอยากอุดหนุนน้องแพรวาพอได้นะครับปิดเทอมพอได้ค่าขนมไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าอีพอสิให้เป็นเปอร์เซ็นต์เด้ร้อยละ5บาทผู้นี้นี่มาจัดรายการเนาะขาดตัวแพงอยู่ได้นี่เนาะนะครับแต่พอจัดเบิดมือกับบ่ได้พอ5บาทอยู่นะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวโทรมา090 292 7444อ่ะย้ำอีกรอบหนึ่งครับ
1: 090 292 7444ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทอง
4: นะครับกล่องกะสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฟังสุมืออยู่เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ขึ้นดังชัดดีอยู่เนาะ
1: จ้าชัดดีอยู่บ่แสงบ่ได
0: ้หรอกโอ้ครับแม่ครับเอาลองเป็นยาบำรุงสายตา1กระปุกก่อน650บาทเนาะแม่จำปีเนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้า
1: แต่มื้อใดสิมาส่งเนาะ
0: จะส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกะฮอดอีแม่มื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อเด้อแม่เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับแม่
1: จ้าแต่แค่นี้ล่ะจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้านะครับอืมขอบคุณครับขอบคุณครับมาต้อนรับดีเจใหม่ได้กี่ออเดอร์แล้วเนี่ยของคุณแม่รัตนาอ้วนวงนะฮะจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นสั่งเป็นกาแฟ
2: สี่นวดดอน1เย็น1
0: ค่ะ 1,300 บาทนะครับของแถมก็เป็น
2: นวดดอนค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณแม่หลายๆแล้วก็ว่างสายไปวังหันครับคุณแม่จำปีวงมณีจากตำบลฟ้าห้วนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรสั่งเป็นบำรุงสายตาก้อนคำ
2: 1กระปุก650บาทค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ที่มาต้อนรับดีเจแพรว่านะครับน้องแพรว่าลูกสาวนะครับของหนุ่มบอยสุนทรชัยครับมื้อนี้มาซอยอีพอจัดรายการนะครับมาฝึกจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นฝากเนื้อฝากตัวฝากลูกสาวไว้น้ำแน่เสียงจิงเกิลสถานีเสียงหวานๆเสียงมวลๆกับแม่น้องแพรว่าขับซอยอ่านนะครับจริงๆแพรว่านี่อ่านตั้งแต่เป็นเด็กเลยช่วยพ่ออ่านสปอร์ตเนาะตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็จะคุกคีตื่นเกิดมาก็คือจะเห็นพ่อจัดรายการครับไปจัดรายการนั่มไปเล่นนั่มนะครับแต่วันนี้ก็คือสามารถที่จะมาช่วยนะครับฝึกฝนแบ่งเบาตรงจุดนี้ให้กับบ้านสมุนไพรก้อนคำได้ยังไงก็ฝากลูกสาวลาหลานสาวลาไว้ในอ้อมใจยี่พ่ออีเมียน้ำเนยกันแล้วกันนะครับบรรยากาศสดๆนะครับไปทั้งใดเบิดนอกหมู่บ้านนี่คือรับสายน้ำกับท่านดีเจไม่ตั้งใจมากมือนี่ว่าสิมารับสายซอยได้เนี่ยวันนี้ทำไมเงียบจังเลยน่าจะมืดครึ้มอากาศฝนตกด้วยนะลูกเนาะ
2: จ้
0: าเพราะว่าวันนี้ที่อุดรก็ฝนตกเมื่อวานนี้แดดออกคันแดดออกแล้วส่งไข่แน่คนละโทวินๆคันฝนตกฟ้าห้องแล้วเป็นเงียบๆจังซีโรดนะครับ
2: 0902927444ค่ะ
0: ย้ำอีกรอบครับลูก
2: 0902927444จ้า
0: จ้าโทรมาได้เลยครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการก็สร้างสีสันด้วยกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกับมนแค้นแก่นคูนครับอายจนทนได้บ่หลังไม่เฮายังรอสายคือเก่านะครับ0902927444เดี๋ยวน้องแพรวาช่วยรับสายหลังไม่โอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรับหน้าไม้ก่อนนะครับคุณยายมาแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่จันเพ็ญครับ
3: แม่สั่งกาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแม่เนาะ
3: จ้า
0: ของแถมแม่รับเป็นอย่างดีน้องแพรวาช่วยพิมพ์ตรงนี้ลูก
3: ยานวดชุดร้อนจ
0: ้ะแถมเป็นนวดร้อนนะครับโอเคกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนของแม่จันเพ็ญสิงหานี่เนาะโอเคเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับคุณแม่นะ
3: จ้า
0: ครับสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้ออีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
3: ่เอาที่สบายใจนะ
0: เอาที่สบายใจของไผ่พงษ์สะท้อนบ่แม่เอาฝากให้กำลังใจดีเจน้อยนี่เป็นอย่างนี้น้องแพรว่ากำลังพิมพ์ออเดอร์ให้อยู่นี
3: ่
0: ครับเอาไป4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้
3: อน
0: ครับผมมีลูกสาวเป็นสาวเราได้ย้อนได้ย้อนแล้วแม่
3: คร
0: ับผมครับผม
3: แม่แล้วมีกระผู้ชาย
0: ครับ
3: มีลูกสาวก็ดีใจนั่งดีใจนั่ง
0: ครับแม่ขอบคุณคุณแม่นะครับที่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะครับเอาที่สบายใจเนาะเสี่ยวขึ้น5ไหนเลยเนาะ
3: จ
0: ้าสวัสดีจ้านี่ครับคุณยายมาให้กำลังใจน้องแพรวาด้วยอ่ะไปกับเพลงที่คุณยายขอไว้ลูกเอาที่เธอสบายใจยาวต่อเลยกันแล้วกันนะครับเอ้ามาแล้วมาแล้วนี่เห็นบ่นี่คนมาให้กำลังใจน้องแพรวาเยอะเลยสวัสดีครับคุณแม่บัวเรียน
4: สวัสดีครับ
0: ครับแม
4: ่พ่อหนุ่มรูปหล่อ
0: ครับแม่คุณแม่ฟังคุณแม่ฟังจากมือถือนะครับแล้วก็ผ่อนวิทยุลงนะครับเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับแม่ผ่อนวิทยุลงครับ
4: อยู่กันยังได้ยินอยู่อ่ะ
0: จ้ามันได้ยินเสียงมันแสกกันมาเฮาสิคุยกันบ่บ่รู้เรื่องอ่ะนะแม่
4: โอ้ได้ฟังวิทยุอยู่ว่าได้ยินน้องเคยว่าแพรว่ามาจัดรายการซอยเคยอย่าโทรมา

0: อ่ะเอาขอบคุณอีแม่เด้อที่โทรมาให้กำลังใจล้านหน่อยเด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับดีเจใหม่ยังเขินอยู่ครับเออนะครับตอนนี้ก็ซอยฝึกไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับซ้ำเขาโรงเรียนหัดเขียนหัดอ่านหัดเว้าหัดจ่าน้ำพอไปก่อนนะครับหาในอนาคตพอได้แท่นตินแท่นมือนะครับเหมือนคันลูกจัดไล่กันเป็นกันสิโว้ยสบายแล้วบ่าวอยบัดที่นี่เนาะก็จะมีคนจัดรายการแทนคุณพ่อเลยใช่ไหม

0: เอาที่เธอสบายใจนะครับหนึ่งงั้นเพลงทีคุณแม่แนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาเนาะเบรกแรกของเพวาแต่ว่าเป็นเบรกที่3ของคุณพ่อ นะครับของหนุ่มบอยตอนนี้อยู่กับลูกสาวนะครับอีพ่ออีแม่ครับฝึกลูกสาวจะไล่กันยังไงก็ฝากในเด้อครับฝากไว้ในอ้อมใจตอนนี้มีหนุ่มบอยมีน้องกุ้งนางมีหนุ่มดิวแล้วฝากน้องเพวาไว้ในอ้อมใจอีกสักคนหนึ่งนะครับดีเพราะว่ามันจะมีช่วงของรายการเด็กและเยาวชนที่สถานีเฮาจัดเป็นประจำก็คือช่วง 5:00 นนะครับถ้าน้องแพวาเก่งแล้วช่วงนั้นก็จะมอบให้น้องแพวาโซโล่เดียวเลยโอเคไหม ยิ้มยังเดียวเลยดีเจยิ้มยังเดียวเลยเอาพี่น้องอยากให้กำลังใจหลานด้วยครับโทรมาสั่งซื้อสินค้าได้นี่พ่อให้อันค่าขนมออเดอร์ละนะครับโมเมนต์ออเดอร์ละไม่ละร้อยละ5บาทพอดีนี่โมเมนต์ธรรมดาเด้นะครับ090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับฝากสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราด้วยน้องแพรวาเนาะนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวครับอีพ่ออีแม่คุณตาคุณยายนี่อยากเห็นอนาคตอยากเห็นลูกเห็นหลานแบบนี้นะครับมันคือความภูมิใจเด้บ้าบอยนี่ผู้เป็นพ่อนี่ภูมิใจซ้ำนึงแล้วผู้เป็นแม่ภูมิใจซ้ำนึงแล้วแต่เชื่อไหมว่าคนที่จะภูมิใจกับแพรวามากกว่าพ่อกับแม่อีกนะครับก็คือคุณยายเนาะที่เขาเห็นหลานเนี่ยนะครับมาซอยพอซอยแม่ทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นคือกันคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านครับอยากเห็นลูกเห็นหลานเฮาเติบโตไปในทิศทางที่ดีอยากเบิ่งลูกเบิ่งหลานไปโดนๆครับสำคัญสุดคือต้องรักษาสุขภาพตัวเองไว้เนาะฝากบ้านสมุนไพรก้อนคำไว้ในอ้อมใจด้วยเบอร์โทรครับเน้นย้ำไปเลยลูก
1: เบอร์โทรค่ะ090 292 7444ค่ะ
0: 090 292 7444สวัสดีครับคุณแม่หล่อนครับ
2: เมื่อไรจะมาถึงในอาทิตย์กว่าแล้วนะ
0: อาทิตย์กว่าแล้วเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนนะอาทิตย์กว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าแม่หล่อน
2: แต่วันศุกร์ที่แล้วอ
0: ่
2: ะ
0: วันศุกร์ที่แล้วเลยแหละครับ
2: เสาร์นะ
0: โอ้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าทำไมเขายังไม่ส่งให้คุณแม่นะครับว่าไปติดขัดตรงส่วนไหนนะ
2: จ้า
0: ขอโทษที่ล่าช้านะแม่สาแก้วสัปดาห์ที่แล้วมันน้ำท่วมเขาอาจจะเข้าพื้นที่ไม่ได้แต่ตอนนี้มันแห้งแล้วคนที่สั่งทีหลังแม่ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงผมตามให้นะครับ
2: เดี๋ยวได้แล้วนะถ้าได้แล้วก็จะสั่งใหม่อีกเนี
0: ่
2: ย
0: ได้ครับแม่ได้เดี๋ยวผมให้เบาตั้มโทรหานะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนอรัญญประเทศเขามีข้อมูลแม่เดี๋ยวเขาจะโทรหาแม่รอรับสายเบาตั้มนะ
2: จ้า
0: หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าอรัญญประเทศสระแก้วนี้จะช้าหน่อยนะครับอีพออีเบียผู้สั่งสินค้าก็ต้องทำใจจักหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่ปิดเบรกให้ดีเจไหมนะครับเพื่อนได้พักหายใจพูนะคุณแม่กับน้องก็มาให้กำลังใจอยู่หน้าห้องส่งด้วย นะฮะน้องแพรวานะครับคุณแม่กับน้องมาวินก็มาให้กำลังใจหน้าห้องส่งด้วยเอาปิดเบรกครับแพรบสนามรักลูกแพรใหม่ไทยนะลูกเนาะเดี๋ยวให้แพรวาดื่มน้ำหายตื่นเต้นก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับสักครู่เดียวครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: กับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผู้

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้ร่วม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เข็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้า คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ล่าสาวหนองคายครับบู้จะแม่นคักแน่เบรกสุดท้ายของหนุ่มบอยพร้อมกับดีเจน้อยน้องแพรว่านะครับก่อนที่จะส่งไม้ให้ผู้เบาดิวกฤตนันท์มื้อนี้วันเสาร์ดีเจกรุงนางหยุดนะครับก็จะเป็นผู้เบาดิวขยับขึ้นมาเป็นเที่ยงถึง 4:00 นสี่โมงแรงหอนหกโมงแรงนะครับจะเป็นดีเจกุ้งนางไม่แน่ครับในอนาคตเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นดีเจแพรวาจัดแทน นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเป็นรายการสดนะลูกเนาะ นะครับอีกหนึ่งเบรกหนึ่งบรรยากาศนะครับอีพอยอีเมย์อยากให้กำลังใจนะครับน้องแพรวานะครับนุ่มบอยสุนทรชัยอีพอยอีเมย์โทรมาเด้อนะครับขอบคุณออเดอร์ที่โทรสั่งซื้อกันเข้ามาจาก คุณแม่บุญนำแสนสร้อยนะฮะจากห้วยยางสกลนครสั่งอะไรบ้างลูก
1: สั่งกระสายเส้น1กระปุกค่ะ
0: ครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณพีรพลทุยศรีทาจากนาว่าภูเวียงขอนแก่นครับสั่งเป็น
1: กาแฟ2กระสาย1กระปุกค่ะ
0: เป็น 1,050 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นเนา
1: ะ
0: นะครับขอบคุณหลายๆกันละกันได้ครับเด้ออีพออีแมนะครับที่อุดหนุนซ้ำเติมเพิ่มเติมนะครับกันเข้ามาถึงหน้าไม้และกระหลังไม้มาให้กำลังใจน้องแพรว่าได้6ออเดอร์เราได้มื้อนี้เอานะครับผู้ใดอยากสนับสนุนค่าเทอมแล้วก็ที่สำคัญอยากสั่งซื้อสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับมีปัญหาสุขภาพด้านใดก็สามารถที่จะปรึกษาเว้าจากันได้การตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเราอาจจะไม่สะดวกตอบหน้าไมค์นะครับเราก็จะตอบหลังไมค์เพราะว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ภายใต้กฎของกสทช.เรื่องบางเรื่องค่ำบางค่ำนะครับเราก็ไม่สามารถพูดออกอากาศได้และกะที่สำคัญเพื่อเซฟสถานีวิทยุในเครือบันสมุนไพรก่อนค่ำครับให้ทำงานแบบมืออาชีพแบบสบายใจแน่นอนของเฮาบ่มีโฆษณาเกินจริงครับเหนือคำโฆษณาคือศรัทธาจากพี่น้องที่ช่วยกันสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาเอาทวนราคาพี่น้องฟังอีกรอบน้องแพรว่าเอาเริ่มจาก กาแฟก้อนคำกันซะก่อนนะครับว่ากาแฟก้อนคำนี้นะครับเราขายยังไงสำหรับผู้ป่วยเบาหวานกินได้ครับความดันไขมันมีโรคประจำตัวนะครับกินเขาบ่แสบนอนบ่หลับปวดกับหมออยู่กินยาหมออยู่ก็กินได้เพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรสกัดที่สำคัญเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำนะครับใช้ซูคารสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดจากมะพร้าวแทนครีมเทียมกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องราคา
1: 1กล่องราคา350บาทค่ะ3กล่อง600บาท4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อหรือผ้าถุงหรือผ้าขนหนู
0: ชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนหรือว่าจะเป็นในส่วนของครีมนวดก็ได้นะครับสำหรับ4กล่องเนาะส่วนโปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง
1: 8กล่อง 2,000 บาทค่ะ
0: ของแถมก็จะใหญ่ขึ้นตามนะฮะของแถมก็จะมี
1: วิทยุการร้อนผ้าห่มหรือกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องค่ะ
0: เรียกรับแบบไหนก็ได้นะครับพี่น้องเนาะเอาผู้ใดอยากให้กำลังใจน้องแพรว่าโทรเข้ามาครับ0902927444สำหรับพ่อดีเดชาที่โทรมาถามว่าดียายทำมาเปิดบ่เปิดทุกมื้อครับพ่อมื้อบ้านผมก็เปิดแต่ว่าคุณพ่ออาจจะไม่ได้ฟังนะครับผมเปิดทุกวันนะฮะอยู่ในช่วงนี้แหละ 11:00 นไปหาเที่ยงไม่ว่าผมจะเปิดต่อสปอร์ตเลยหรือจะเปิดก่อนเที่ยงก็แล้วแต่มือผมสิเปิดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดหมุนหนีนะครับบ่ค่อยอันนั้นบ่ค่อยทักทายบ่ค่อยอยู่หม่องเก่าก็จะบ่ได้ฟังคุณแม่หล่อนสมมีนะครับจากอรัญญประเทศพัสดุนะครับเขาคงคลังนะครับเนื่องจากคุณแม่เปลี่ยนแปลงเวลาเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการจัดส่งอีกครั้งเด้อแม่เด้อแม่ไปเปลี่ยนแปลงเวลาเขาเด้อนะครับแม่หล่อนสมมีนะครับถ้าฟังรายการอยู่นะครับอันนี้ผู้เบาตั้มอรัญเอาบุญมาฝากพร้อมนะครับตัวแทนห้างอรัญญประเทศเฮาเอาอนุโมทนาสาธุบุญนำงานถอดเทียนวาสันเพื่อนว่าเอาขอบคุณครับเอาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกสถานีนะฮะอุดรธานีเราแม่คาย FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์มาวินเรดิโอเนาะรับฟังได้ที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับอำเภอเพ็ญอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซ่ออำเภอบันผืออำเภอเมืองอุดรอำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอหนองหานบางส่วนแล้วก็อำเภอเมืองหนองคายพลพิสัยนะครับส่วนอำเภอศรีธาตุครับคลื่นชนะชัยเรดิโอ FM
1: 104.25 เมกะเฮิรตซ
0: ์ก็รับฟังได้นะครับขอนแก่นมี3คลื่นลูกประกอบด้วยเพื่อนใจเรดิโออยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น FM
1: FM 90.
0: 90.25 นะครับ
1: 90.25
0: สอสมาร์ทเรดิโออำเภอกระนวลครับ 100.75 นะครับอำเภอภูเวียงครับ 99.75 ครับสกลนครมี3คลื่นประกอบด้วยบรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมือง FM
1: 98.25 เมกะเฮิรตซ์ค
0: ่
1: ะ
0: อำเภอภูพานครับเริ่มรดิโอ FM
1: 98เมกะเฮิรตซ์ค
0: ่
1: ะ
0: 98.00 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ชมดาวเรดิโอสว่างแดนดินครับ FM
1: 107.50 เมกะเฮิรตซ
0: ์107.50 เมกะเฮิรตซ์ครับหนองบัวลำพู1คลื่นครับอยู่ที่อำเภอโนนสังคนภูธรครับ FM 101.00
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 00เมกะเฮิรตซ์เลยอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับ 87.50 นครพนมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมครับลูก FM
1: 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: ครับผมหรือว่าจะเป็นอำนาจเจริญครับ FM
1: 104.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: อันนี้ก็ดังไกลครับฟังอำนาจได้ทั้งจังหวัดและก็ยโสธรบางส่วนพอบนะครับอุบลราชธานี3คลื่นครับอำเภอเมือง FM
1: 90.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: อำเภอศรีเมืองใหม่ครับ FM
1: 95.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: และก็อำเภอน้ำยืน FM
1: 103.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ไปต่อที่อรัญญประเทศสระแก้วนะครับ 101.50 นะครับอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ครับ96.75 นะครับนครนายกครับ 98.75 นะครับแก้งสนามนางนี่ขึ้นน้องใหม่มาแรงครับ 100.50 แล้วก็สุดท้ายอำเภอเมืองศรีสะเกษลูก
1: 96.50
0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับเอาอย่าลืมให้กำลังใจกันมาเดี๋ยวผมมีคนฟังบ่คือมีแต่ดีเจใหม่มาแม่คือพากันเงียบแท้ผู้ใดอยากให้กำลังใจหลานโทรมาได้ครับหน้าไม่หลังไม่นะครับโทรบอกกับนุ่มบอยชุนท่อนใช่และกับน้องแพรว่าได้เลย0902927444นะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับอาจจะลืมกันอะไรกันครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบอร์ไหนนะน้องแพรว่า
1: 080
0: 090ลูก
1: ขอโทษค่ะ ขออภัยค่ะ090 292 7444ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นย้ำอีกรอบจ้า
1: 090 292 7444ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับโทรมาหาน้องแพรว่าหาหนุ่มบอยได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะต้องปิดเบรกกันแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้น้องแพรวาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสาระสุขภาพมาฝากคุณตาคุณยายด้วยนะลูกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันแรกอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นไหมถามจริง
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: นะนั่งนิ่งเลยนะ
2: ตื่นเต้นมากอ่ะช่วงนี้ผู้ใดอยู่โทรหลังไม่กันยังโทรคุยกับน้องแพ้ว่าได้นะครับโทรสั่งซื้อโทรให้กำลังใจล้านได้นะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปฟังในส่วนของนิยายธรรมะกันแล้วพรุ่งนี้10โมงเช้าเนาะน้องแพ้ว่ามาเวลาเดิมใช่ไหมลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวมาเจอกันผมนุ่มบอยชนท่านใช่ครับแล้วก็
1: หนูแพ้ว่า
2: ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถ้าพี่ยังจนใจคนให้

ันรุ่งขึ้นที่ลานจอดรถวัดป่ามะม่วงมีรถเบนซ์มาจอดนับ10คันทั้งนี้ทั้งนั้นพระลูกชายนายธนาคารพาพรรคพวกเพื่อนพ้องมาดูนารีผลท่านพระครูจำต้องนำพันที่บรรจุธาริกาเท่าลงมาให้พวกเขาชมกันก่อนนำลงมาท่านสรรพยอกนารีผลสองตนว่าขออนุญาตพาไปโชว์หน่อยนะหลวงพ่อเผลอพูดไปเมื่อวานว่าเราสองคนมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่นำลงไปให้เขาดูเขาต้องว่าหลวงพ่อพูดเท็จแน่เลยนารีผลสองตนปรากฏกายให้เห็นในชุดไทยเดิมสีสวยสดไม่แพ้ชุดปัญจาวีเราไม่อยากวุ่นวายกับพวกมนุษย์เลยนะเจ้าคะนารีผลตนหนึ่งพูดเธอหน้านึกว่าเห็นแก่หลวงพ่อก็แล้วกันเขาเป็นลูกชายนายธนาคารเชียวนะไม่สนใจหรือไม่สนใจเจ้าค่ะพวกมนุษย์เหม็นสาบเหม็นสางเราทนไม่ได้หรอกเจ้าค่ะนารีผลอีกตนพูดพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเหม็นสาบหลวงพ่อด้วยนะสิก็หลวงพ่อก็เป็นมนุษย์หลวงพ่อไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ที่ฝึกอบรมดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาแค่กลิ่นศีลก็หอมอบอวลทวนลมลอยไปไกลถึงเทวโลกแล้วเจ้าค่ะแล้วกลิ่นสมาธิกับกลิ่นปัญญาลอยไปถึงไหนกลิ่นสมาธิลอยไปถึงพรหมโลกส่วนกลิ่นปัญญาลอยไปไกลกว่านั้นเจ้าค่ะไกลถึงไหนล่ะท่านถามอีกเรื่องนี้หลวงพ่อรู้ดีกว่าพวกเรานะเจ้าค่ะส่วนที่เรารู้ก็คือคนพวกนั้นเขาจะไม่ดูเราเฉยๆหรอกเจ้าค่ะพรุ่งนี้เขาจะพาหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมาพาเราด้วยหลวงพ่อทำให้เราเดือดร้อนแล้วนะเจ้าคะน้ำเสียงเจือแววตัดพ้อเขาจะพาทำไมล่ะเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าอวัยวะภายในของเราเหมือนกับของมนุษย์หรือไม่แล้วเหมือนไหมล่ะหลวงพ่อจะได้บอกเขาได้เขาไม่เชื่อหรอกเจ้าคะหลวงพ่อบอกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเขาก็ต้องพาอยู่ดีแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ให้เขาผ่าล่ะเขาไม่ฟังหรอกเจ้าค่ะท่านหลวงพ่อก็จะไม่เอาลงไปให้เขาดูท่านพระครูพยายามแก้ปัญหาเขาก็จะพากันกล่าวหาว่าหลวงพ่อพูดไม่จริงหลวงพ่อครับข้างล่างให้ผมขึ้นมาดูว่าหลวงพ่อทำไมถึงช้านักนายแดงถูกส่งขึ้นมาตามเขาไม่เห็นนารีผลในภาพของหญิงสาวโสภาเห็นแต่ซากทาริกาเท่าที่นอนขดตัวอยู่ในพานกำลังจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเอ็งลงไปบอกเขาว่าข้ากำลังจะตามลงไปเดี๋ยวนี้นายแดงลงไปแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงบอกนารีผลสองตนนั้นว่าแล้วค่อยคิดกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหลวงพ่อขอลงไปข้างล่างก่อนนิมนต์เถิดเจ้าค่ะพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงหลวงพ่อลงไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเถิดเจ้าค่ะเราสองตนจะลงไปนั่งข้างๆอาสนะเพื่อหลวงพ่อติดขัดจะได้ช่วยพวกนั้นจะซักไซ้ไล่เลียงจนหลวงพ่อลำบากที่จะตอบถามเราได้นะเจ้าคะแล้วเขาจะได้ยินเราพูดหรือเปล่าไม่ได้ยินเจ้าค่ะได้ยินแต่หลวงพ่อพูดเท่านั้นงั้นเขาก็ว่าหลวงพ่อเพี้ยนน่ะสิช่างเขาเถิดเจ้าค่ะถูกว่าก็ยังดีกว่าถูกผ่าพรุ่งนี้เราสองคนถูกผ่าแน่หลวงพ่อให้เขาผ่าแค่ร่างเดียวนะเจ้าคะหลวงพ่อจะพยายามพูดไม่ให้เขาผ่าแต่ถ้าจะผ่าจริงๆก็จะอนุญาตให้ผ่าได้ร่างเดียวตกลงไหมเจ้าค่ะนิมนต์หลวงพ่อเถิดเจ้าค่ะเราทั้งสองจะตามลงไปด้วยลูกชายนายธนาคารและพรรคพวกรอดูนารีผลอย่างใจจดใจจ่อครั้นเห็นสมภารวัดป่ามะม่วงเดินมานั่งอย่างอาสนะในมือถือพานมาใบหนึ่งก็พากันถามนายครับหลวงพ่อนารีผลอยู่ที่ไหนในพานนี่ไงเข้ามาดูใกล้ๆสิลูกชายนายธนาคารขยับเข้าไปใกล้แล้วมองลงไปในพานเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นก็ทำหน้าผิดหวังทำไมน่าเกลียดจังครับไม่เห็นสวยเหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังลูกชายนายธนาคารพูดนั่นสิครับเมื่อคืนพอเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกผมอุตส่าห์โทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่เป็นอาจารย์สอนวรรณคดีไทยว่านารีผลเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าหิมพานต์ออกดอกออกผลเป็นสาวสวยโสภาแต่นี่ทำไมถึงน่าเกลียดอย่างนี้อย่าไปว่าเขานะเขารู้นะ
จริงๆเขาไม่ได้น่าเกลียดเขาสวยอย่างที่เพื่อนโยมบอกนั่นแหละจริงไหมจ๊ะท่านพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานหากตาชำเลืองไปที่สาวสวยสองนางที่นั่งพระเพียบเรียบร้อยอยู่หน้าอาสนะหนึ่งในสองพูดว่าหลวงพ่ออย่าไปเสียเวลาเถียงกับเขาเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อพูดราวกับว่าเขารับรู้ได้ได้สิโยมอาตมายังไม่อยากให้โยมว่าเขาผมจะไม่ว่าเลยถ้าเขาสวยอย่างที่ผมคิดไม่ใช่น่าเกลียดอย่างนี้ท่านพระครูจึงพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานอีกว่าเขาอยากเห็นตอนสวยให้เขาเห็นหน่อยได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะผู้ที่จะเห็นเราจะต้องเป็นผู้ที่อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นหลวงพ่อเท่านั้นมิฉะนั้นเขาก็จะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ดูอย่างพวกฤาษีชีพรายอบรมศีลและสมาธิมาตั้งเป็นร้อยเป็นพันปีพอเห็นพวกเรายังพากันตะบะแตกเป็นแถวแถวอีกประการหนึ่งถ้าเราปรากฏกายให้เห็นพวกเขาก็จะมองหลวงพ่อในแง่ร้ายและพากันเอาไปนินทาไม่รู้จบเลยเจ้าค่ะเขาไม่ต้องการให้โยมเห็นอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงงั้นหลวงพ่อช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าทาริกาเท่าสองตัวนี้หลวงพ่อได้มาอย่างไรใช่มักกะรีผลที่อยู่ในป่าหิมพานต์จริงไหมท่านพระครูจึงเล่าเรื่องที่มาของนารีผลขณะที่ท่านเล่าญาติโยมก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเมื่อท่านเล่าจบลูกชายนายธนาคารจึงถามขึ้นว่าทำไมตอนหลวงพ่อไปเห็นที่ถ้ำประเทศศรีลังกากับตอนนี้จึงไม่เหมือนกันล่ะครับผมหมายถึงว่าทำไมขนาดจึงเล็กลงเหลือนิดเดียวทั้งที่ตอนเห็นในถ้ำขนาดใหญ่กว่านี้หลายสิบเท่าเพราะนารีผลไม่มีกระดูกเมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆย่อส่วนลงแล้วก็ดูแก่ชราเหมือนคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องแก่เท่าร่วงโรยไปแต่เพราะคนมีกระดูกรูปร่างจึงไม่เปลี่ยนมากส่วนนารีผลไม่มีกระดูกจึงยุบลงเรื่อยๆตอนอาตมาได้มาใหม่ๆขนาดใหญ่กว่านี้สัก5เท่าเห็นจะได้แล้วจะยุบลงอีกไหมครับจะยุบลงอีกไหมท่านถามนารีผลในพานทว่านารีผลนอกพานกลับเป็นผู้ตอบไม่ยุบแล้วเจ้าค่ะนี่ขนาดเล็กที่สุดแล้วต่อไปก็จะผุกร่อนหายไปเหมือนไม้ผุชิ้นหนึ่งสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องนี้หลวงพ่อทราบดีกว่าเราสองคนนะเจ้าคะเขาบอกว่าไม่ยุบแล้วต่อไปก็จะผุกร่อนไปตามกาลเวลาแม้เหมือนคนเลยนะไหนลองหักดูหน่อยว่าจะเหมือนเนื้อคนหรือเนื้อไม้กันแน่โยมผู้หญิงที่มากับลูกชายนายธนาคารพูดพลางเอื้อมือมาหักส่วนที่เป็นนิ้วของนารีผลอย่าหักอย่านารีผลสองตนร้องขึ้นพร้อมกันทว่ามีแต่ท่านพระครูเท่านั้นที่ได้ยินหลวงพ่อทำไมเขาทำเราอย่างนี้มาหักนิ้วเราทำไมเจ้าของร่างที่ถูกหักนิ้วโอดครวญท่านพระครูจึงตำหนิโยมผู้หญิงว่าโยมทำไมทำอย่างนั้นล่ะเจ้าของเขาไม่พอใจแล้วนะใครคะเจ้าของที่ไหนหล่อนถามไม่รู้สึกสักนิดว่าได้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นก็อาตมายังไงล่ะอาตมาเก็บไว้ตั้งหลายปีไม่เคยไปแตะต้องเขาเลยแต่โยมมาเห็นเดียวหักนิ้วเขาเสียแล้วไม่น่าเลยแม้หลวงพ่อแกอีแค่เศษนิดเดียวทำหวงไปได้เป็นพระเป็นเจ้าน่าจะรู้จักปล่อยวางเสียบ้างหล่อนถือโอกาสสอนพระหลวงพ่อเจ้าคะมนุษย์คนนี้ไม่น่ารักเลยเขาไม่มีมารยาททำร้ายเราแล้วยังไม่พอยังกล่าววาจาจุ

หลวงพ่อเจ้าคะช่วยพาเราขึ้นข้างบนเถิดเจ้าค่ะขืนอยู่นานจะทำให้มนุษย์ผู้หญิงคนนี้บาปมากขึ้นอีกอย่างเราก็เหม็นสาบกลิ่นมนุษย์เต็มทีพวกเขาไม่อบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญากลิ่นตัวจึงเหม็นสาบเหม็นสางท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าอาตมาขอเอาไปเก็บข้างบนก่อนนะเขาอยากพักผ่อนกันแล้วท่านหยิบพานบรรจุนารีผลแล้วลุกจากอาสนะเพื่อนำนารีผลไปเก็บโดยไม่ฟังคำทัดทานของญาติโยมที่จะขอดูต่อจากนั้นจึงลงมานั่งยังอาสนะอีกครั้งหอมจังเลยค่ะท่านหอมกว่าไม้จันทร์ซะอีกนึกว่าจะเหม็นเน่าเหมือนซากศพโยมผู้หญิงที่หักนิ้วนารีผลพูดพลางสูดดมชิ้นไม้เล็กๆที่หักมาจากร่างทาริกาเข้าท่านพระครูไม่ได้พูดว่ากระไรหากบอกญาติโยมว่าเชิญไปทานอาหารที่โรงครัวนะแม่ครัวเขาเตรียมไว้แล้วบรรดาผู้มาชมนารีผลเพิ่งจะรู้สึกหิวจึงพากันกราบท่านแล้วจึงลุกออกไปยังโรงครัวฝ่ายญาติโยมที่มาเพื่อให้ท่านช่วยแก้ปัญหายังไม่ยอมลุกเพราะกลัวจะเสียคิวจึงเริ่มด้วยการร้องทุกข์หลวงพ่อคะหนูอยากตายค่ะสตรีวัย40เศษกราบเรียนด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาทำไมถึงอยากตายล่ะใครๆเขาก็อยากอยู่กันทั้งนั้นเพราะชีวิตหนูไม่มีอะไรอีกแล้วหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ต้องสู้นะโยมนะหนูไม่มีแก่ใจสู้แล้วค่ะรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตสามีอยู่กันมา20กว่าปีเพิ่งรู้ว่าแอบไปมีเมียน้อยเป็นนักร้องเอาเงินเอาทองไปทุ่มเทให้นางนักร้องคนนั้นช่วยส่งเสียลูกมันจนเรียนจบปริญญาลูกตัวเองไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ปล่อยให้อดๆอยากๆเงินเดือนออกมาก็ขนเอาไปขุนนางนั่นหมดแล้วแบบนี้หลวงพ่อจะให้หนูอยู่ไปเพื่ออะไรคะหล่อนร้องไห้ฟูมฟายไม่องค์ไม่อายใครทั้งนั้นท่านพระครูกำลังคิดหาคำพูดปลอบใจหล่อนหากยังหาไม่เจอหล่อนก็พูดอีกว่ามันเที่ยวไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นแสนเปิดร้านอาหารให้นางนั่นแล้วก็ไปช่วยมันขายไม่รู้จะหลงไหลชัยชอนกันไปถึงไหนหนูกะจะเอาระเบิดไปปาใส่ร้านมันก่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายทีหลังคำพูดของหล่อนทำให้ท่านพระครูหาคำตอบเจอพอดีทว่าไม่ใช่คำพูดปลอบใจแต่เป็นคำพูดที่ทำให้หล่อนรู้สึกสะใจเอาเลยโยมอยากทำอะไรก็ทำเอาให้สะใจเลยนะเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายหนีอาญาแผ่นดินเพราะถ้าไม่ฆ่าตัวตายรับรองโยมติดคุกแน่คนมีทุกข์รู้สึกผิดคาดคิดว่าท่านจะห้ามแต่ท่านกลับยุส่งจึงถามเสียงอ่อยว่าถ้าหนูตายแล้วใครจะอยู่กับลูกหนูล่ะคะก็ถ้าโยมติดคุกแล้วใครจะอยู่กับลูกโยมล่ะตอบข้อนี้มาก่อนถ้าตอบได้ข้อแรกก็ตอบได้หนูตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้ทั้งข้อนี้และข้อแรกคนมีทุกข์รู้สึกจนปัญญางั้นก็กลับไปคิดสัก 2-3 วันได้คำตอบแล้วค่อยมาบอกอาตมาไม่กลับค่ะกลับไม่ได้ประเดี๋ยวเห็นหน้ามันหนูเกรงจะอดใจไม่ไหวไม่อยากเป็นฆาตกรค่ะหลวงพ่องั้นก็บวชชีอยู่เสียที่วัดนี้ก็แล้วกันสมภารวัดป่ามะม่วงพยายามหาทางออกให้บวชไม่ได้ค่ะคืนบวชพวกมันก็สบายแฮสมบัติพระสถานของหนูมีตั้งมากมายเกิดมันยักย้ายถ่ายเทไปให้นางนักร้องแก่ๆนั่นหลวงพ่อจะว่ายังไงอาตมาคงไม่ว่ายังไงแต่จะอนุโมทนาให้เขามีความสุขด้วยกันจริงๆนะถ้าอาตมาเป็นโยมจะยกให้เขาไปเลยต้องเอาอย่างพระเวสสันดรสิท่านยังยกพระนางมัตสีให้กับพราหมณ์ที่มาขอโยมก็ยกสามีให้นักร้องนั่นไปจะได้สร้างบารมียังไงล่ะยกให้ไปเลยทั้งลูกทั้งสามีแล้วมาบวชชีอยู่วัดตกลงนะให้ตกลงค่ะหนูยังใจไม่ถึงเหมือนพระเวสสันดรหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยเถอะค่ะช่วยให้คาถาที่แช่งให้มันเลิกกันอาตมาไม่มีคาถาแช่งใครมีแต่คาถาแผ่เมตตาให้เขาอยู่ดีมีสุขนี่อาตมาพูดจริงๆนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระโยมทำใจเสียเถอะผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละปรงเสียให้ตกจะได้ไม่ทุกข์มันปรงยากค่ะหลวงพ่อให้ฆ่ามันยังง่ายซะกว่างั้นก็ไปฆ่าเดี๋ยวนี้เลยมีปืนหรือเปล่าถ้าไม่มีอาตมาจะให้ปืน M16 นะมีลูกกระสุน10ลูกอาตมาให้

0: ไปหลายคนแล้วใช้ได้ผลชะงักมากคนถูกยิงตายสนิทเลยจะเอาไหมหนูยิงปืนไม่เป็นค่ะคนมีทุกข์ปฏิเสธอย่างนิ่มนวลไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ไม่ยากหรอกหลวงพ่อไม่กลัวอาบัติหรือคะเพราะเป็นพระไม่กลัวหรอกอาตมาไม่ได้ทำผิดพระวินัยไม่ผิดยังไงล่ะครับก็หลวงพ่อสอนให้ใช้ปืน M16 ยิงคนตายผมว่าแบบนี้หลวงพ่อต้องอาบัติปาราชิกเลยแหละครับบุรุษผู้รอคิวรู้สึกอดรนทนไม่ได้ท่านพระครูจึงอธิบายว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้การฆ่าที่ไม่ผิดพระวินัยคือการยิงด้วยปืน M16 ที่มีลูกกระสุน10นัดนี่ปืนแบบนี้ท่านประนมมือทั้งสองแล้วอธิบายต่อว่ายังไงล่ะพระพุทธองค์ทรงสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอนมือเป็นหงอนเป็นอย่างไรคะคนมีทุกข์ถามก็ไหว้ยังไงล่ะไหว้ไปเลยการไหว้ชนะใจคนมามากมายหลายล้านทำให้คนเขาเมตตาเราดีกว่าไปทำเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรนั่นซะอีกการทำเสน่ห์มีจริงหรือคะหลวงพ่อหล่อนคิดจะไปทำเสน่ห์เพื่อดึงสามีกลับมีจริงแต่อาตมาไม่แนะนำให้ทำมันเป็นบาปจะไปเอาบาปมาเข้าตัวทำไมท่านพระครูรู้ความคิดของหล่อนจึงรีบห้ามแต่ถ้าทำแล้วได้ผลหนูก็จะยอมบาปค่ะโยมอย่าพูดอย่างนั้นเรื่องอะไรจะไปยอมบาปเพราะคนอื่นอาตมาจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะคนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองน่ะเลวที่สุดท่านลงทุนเทศแรงๆเพื่อเรียกสติหล่อนให้กลับคืนมาสตรีผู้นี้กำลังขาดสติเพราะความทุกข์ที่สามีนอกใจถูกท่านเทศแรงๆคนมีทุกข์ก็ร้องไห้กระซิกกระซิกท่านพระครูจึงเทศต่อด้วยเสียงที่อ่อนลงอาตมาเข้าใจในความทุกข์ของโยมแต่ก็อยากให้โยมมีสติถ้าขาดสติจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้จำไว้อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่ายอมบาปเพราะคนอื่นมันไม่คุ้มกันเลยทำตามที่อาตมาสอนนะอย่าไปผูกเวรกับใครเขาโกรธมาเราอย่าโกรธต่อไปเขาร้ายมาให้เอาดีเข้าแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจเข้าไปสนทนานี่อาตมาไม่ได้คิดขึ้นเองนะแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอักโกเทนะชิเนโกธรรมอาสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกัทริยังทานีนะสัจเจนาริกวาทินันติพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนพูดเลวไหลด้วยการพูดความจริงโยมต้องทำให้ได้นะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ลึกซึ้งมากมีคนทำได้หรือคะหนูว่าไม่น่าจะมีคนทำได้หล่อนรู้สึกครางแคลงมีสิโยมคนที่ทำได้ตามนี้คนแรกก็คือนางอุตตราผู้เป็นพุทธสาวิกานางถูกนางสิริมาเอาน้ำมันเดือดๆมารดเพราะความหึงหวงแต่นางอุตตราไม่โกรธและแผ่เมตตาให้อานิสงส์ของเมตตาทำให้น้ำมันร้อนๆเย็นลงไม่ทำอันตรายให้กับนางอุตตราเลยการทำความดีต้องฝืนใจนะโยมต้องฝืนใจให้ได้อย่าเอาความทุกข์ความหึงหวงมาเป็นเหตุก่อเวรกับคนอื่นมันจะเป็นบาปติดตามเราไปในภพหน้าเชื่ออาตมาเถอะหลวงพ่อไม่ใช่หนูก็พูดได้ลองมาเป็นหนูมั่งแล้วจะรู้ว่ามันแค้นนั่นทรงเพียงไรหนูถูกสามีและหนังนั่นทำร้ายจิตใจแทนที่หลวงพ่อจะตำหนิติเตียนมันกลับมาสอนหนูให้ปรงหนูปรงไม่ได้หรอกค่ะคนมีทุกข์ยังคงดื้อรึงขึงขังโยมอย่าเข้าใจผิดที่อาตมาสอนโยมเพราะเห็นว่าโยมยังอยู่ในข่ายที่จะสอนได้แต่สองคนนั่นเขาเตลิดไปไกลจนกลู่ไม่กลับแล้วที่อาตมาไม่ตำหนิติเตียนสามีโยมและผู้หญิงคนนั้นก็เพราะไม่อยากซ้ำเติมเขาคนที่ผิดศีลไม่ว่าจะข้อไหนย่อมมีที่ไปคือนรกเขาสองคนต้องตกนรกอยู่แล้วอาตมาช่วยเขาไม่ได้แต่สำหรับ
1: รักพ่อร รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: มีมีมีชา
3: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

ขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427171

ากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2560

แด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดทุกภาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang sa na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นนะ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสารได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ขอย่อมือขึ้นใส่เก้าน้อมเกียรติถวายพรชินวัตรองค์พุทโธพอพระโคดมเจ้านะคุณพระองค์ให้มาเข้ารัตนังกังกะมอมจอมดวงถ้ำดอกคาลำให้มาเต่าอยู่สมองเว้าจาคำใดให้ถึกต้องให้มั่นคงอย่ามีขาดเด้อเว้าจาคำใดให้มั่นชัดและแจ่มใสปานดวงแก้วแววมานี่สีใสจากับอีคุณบิดาคุณมารดาให้มาตุ่มดอกมาเลียมให้มาเทียมดอกวางคางสิว่าจะเว้าสู่พี่น้องฟังซะแล้วเนาะขอขอบบุญขอบคุณอีกครั้งขอบคุณผู้ฟังที่ฟังฉันหนุ่มดิวกฤตนันท์เจ้าหัวหลานผู้ดำเนินรายการมาถึงแล้วมาเบิ่งตาดอกเบิ่งเขียวมายำยำดอกถามเบิ่งเฮิงเฮิงมาจังได้เห็นหน้า
1: เจ้าผู
0: ้แฟนเพลงแฟนรายการซะแล้วเนาะ
1: ชาวอุดรกราบไหว้เนื้อไตได้นับถือ
0: 10นิ้วอันไรแวนสองแขนนบจอกอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: คุณตาคุณยายเอี่ยอายน้องนุ่งลุงป้านาอาตลอดถึ
1: ง
0: มิตรหมอแขนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำ
1: ต
0: าปูทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับ
1: ดังกล่องหนึ่งกล่อมไปละน้ำเสื้อเสียงให้ได
0: ้ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังน้ำเลือดน้ำลาปอคาแม่คายกะฮาบดีเมธีนักประสู้ขู่สู่คน
1: เสียงเปบอกัง
0: กับปูเบาเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ปูดึง
0: ปูเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาขีดังวีตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงเพราะๆสู่คุณตาคุณยายยายน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับลูกในบ้านวานในสวนลูกในบ้านวานในกออในเงาเหล่าในไห้ไก่ในกระซุ่มซุ่มหมู่เจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิม
1: โอ้โยเด
0: ้หอดเวลำหอดเวลาขึ้นตั้งนางหานมาเว้ามาจา
1: น
0: ้ำมาพูดมาคุย
1: ร้อนที่นี่เป็นพี่เหนียวใจบ้านได้มากราบ
0: กับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยู่บ้างนี่ตรงนี้ครับรับผิดชอบช่วงเวลาเที่ยงถึง 4:00 น.วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพ่อกับผมได้รายการสดๆอยู่มั่งนี่ตรงนี
1: ้
0: วันอังคารถึงวันศุกร์บ่ายสองยิ่งยาวๆเปรหอน6:00 น.นะครับหลังเคารพธงชาติ

0: มื่อนี้เป็นมือวันเสาร์เนาะ
1: ไปรอดไปหอดไปเถิง
0: ดีเจสาวสวยแห่งทีมงานนะครับเพิ่นยุด
1: ได้สาสม
0: ผู้บ่าวเดียวกันเลยขยับเวลาลงมาตามมาอยู่ช่วงเวลาเที่ยง
1: มื้อที่มา
0: ถึง4โมงเย็นนะครับส่วน4โมงถึง6โมงกาจีได้ยินเสียงแห่งของสาวสวยแห่งทีมงานซะแล้วครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่าวเดียวรับสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
2: อันคุณออกมาหรือยังคะอันผู้ทรงค่ะค
0: ือ
2: ดังเราทุกคืนจ้ะ
0: ไอแม่สร้างเมื่อไหร่ครับ
2: ฟังตะวันเพราะเราสืบพ่อมาทรงมีแม่บุญหลายฟังทรงสุบรรณฟังสีจันเนสิเอสจ้ะ
0: นะครับเฮาจัดทรงออกจากบริษัทไปเมื่อวานนะครับบ่มื้อนี้ก็จะอาจจะเปลี่ยนมืออื่นได้แม่เด้อสิมีเบอร์ขนส่งเขาโทรหาคุณแม่อยู่นะครับ
2: จ้า
0: ค่ะจ้าใจแม่ขอบุญขอบคุณแม่หลายๆได้แม่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับเอาขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญหลายพังแสงสุนะครับอยู่ทางตำบลหิวดอนครับท่านว่าคุณแม่สั่งมื้อวานนี่จะส่งไปมื้อวานนะครับ
1: มันไปไกลสุดไปฟ้าบอกมันไปแล้วไกลสุดไปฟ้าหาก
0: ว่าส่งออกจากบริษัทไปเมื่อวานนะครับก่อน
1: 4:00
0: น.ถ้าว่าผู้ใดสั่งก่อน 4:00 น.มื้อวานนี่ก็จัดส่งให้มื้อวานครับหลังจาก 4:00 น.
1: มาจัดรับคนด้วย
0: ก็สิได้จัดส่งให้มื้อนี้นะครับ
1: ลาตินฮูดอน
0: ทั้งขอนแก่นทั้งสกลหนองบัวลำพูอุดรธานีอยู่ออมแอมอยู่แถวนี้บ่เกินดอกมื้อ2มื้อครับได้รับสินค้าถ้าว่าทางปูนนะครับสระแก้วเพชรบูรณ์นครราชสีมาทางนครนายกก็อาจจะนะครับใส่เวลาโดนแน่จักน้อยอาจจะ 2-3 วันอ๋อ090ครับ292เจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี
1: ่
0: ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับคุณตาคุณยายยายน้องนุ่งลุงป้าน้าอา
1: ร้านได้มาครับ
0: สนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้า
1: ลูกลา
0: ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย
1: ็
0: นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันนี
1: ้
0: อาจจะเปลี่ยนมืออื่นนะครับมือวันอาทิตย์หรือว่ามือวันจันทร์ได้รับสินค้า
1: สาธุเด้อขอฟังตั้งใจขออย่าได้
0: จังใดบ่าวเดี่ยวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้นำแน
1: ่ไปทั้งเนื้อให้มีคนคอย
0: เป็นคนถูกมาขอหมุนเป็นคนจนมาขออยู่มาขอสนตารางเรามาขอเข่าตารางเฮียน
1: บันเทิง
0: คุณตาคุณยายเอ้ยอายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาเฮาอยู่มองนี่ตรงนี้แล้วครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำหลายผู้หลายคนนะครับที่ฟังตั้งแต่มือออกอากาศวิทยุมือแรกฟังอยู่เป็นประจำ
1: บัดได้มาครับ
0: จังใดก็เฝ้าตัดสินอกสินใจได้แม่เด้อเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านว่าสุขภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิดีตามมาท่านว่าสุขภาพร่างกายเฮา
1: จากนี้จน
0: มันบ่เข้าท่าปานใดสิไปใส่มาใส่ในการใส่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้
1: น
0: มันก็สิยากมันก็สิลำบากนะครับ
1: สาธุเด้อขอฟังตั้งใจขออย่าได้เป็น
0: จังใดก็ฝากไว้นำแน่ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ะ
1: ทั้งเนื
0: ้ออยากกินอยากทานอยากหนวดอยากถูอยากทาอยากล้างหน้าอาบน้ำ
1: ไปหอดไปเดิงบนถนน
0: โทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับ090-292-7444 090-292-7444ครับ

0: ที่ครองพระธรรมให้เห็นแจงดอกเปิ้นบ่าอกหักแล้วก็อาศัยธรรมะนี่ล่ะเนาะเยียวยาจิตใจเพื่อมันสิมีแนวนั้นแนวนี้ดีขึ้นซะแล้วเพื่อชีวิตมันสิดีขึ้น
1: ติดท่ามายา
0: อกหักจากผู้สาวก็อาศัยอารมณ์ผ้ากาสาวพัด
1: โทเอ้ยดวงแด
0: งอาศัยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แล้วมายึดเหนี่ยวจิตใจ
1: ทางตันจำกัดใจลา
0: ใช่กะสิได้หันหน้าเข้าโบสถ์สันตัวบาง
1: เนี่ย
0: กะสิได้เอสาหังพันติสุจิรปรินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิซะแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าปิดบัญชีพี่ไม่มีทางไปที
0: ่ปวดบ่โดนดอกจักไก่พรรษา 1-3 เดือนเนี่ย
1: เมื่อคืนที่แอบมีน้ำตา
0: เพื่อชีวิตมันสิดีขึ้นซะแล้ว
1: ตัดบ่วงมายาหันหน้าเข้าโบสถ์ผมทำใจไม่โกรธปลดความหึงหวง
0: ปวดลาสัญญาหลวงครับหนึ่งผลงานเพลงจากลูกแผ่ไหมไทยอาจิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายไอ้อายน้องนุงลุงป่านาอา
1: ปากใจ
0: ให้ได้ฟังกันทุกท่านทุกพื้นที่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลนาคทอง
1: ชาม
0: คนผู้จบผู้งามคนผู้ไข
1: ่ฟังความภาย
0: บังอยู่ทางกุดดูโน่นสังพุละ
1: เจ็บปวดจากน้องเอาโหเร็วตรงได้แล้วบอกพ่อแม่ให้สบายลูกชายคุณคนไข
0: ้ลืมยากลืมเย็นให้แม่ฟังน้ำเนเด้อว่าสั
1: ่
0: งเมื่อนี่เปิ้นได้ตู้มาสั่งสินค้าอาจจะมืออื่นได้แม่เด้อได้รับสินค้าเอาจัดส่งออกจากบริษัทไปเมื่อนี่ครับอาจจะเป็นวันอาทิตย์แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางน้องบัวศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444ครับ0902927444ส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ้าดิวได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอ
1: แม่ลูกชายของแม่แอบ
0: ยังคล้องค่อยทาลุงป่าน่าอาโทรมาอยู่นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สีทาแสงชมพู
1: เนินนานเท่าใดเทใจ
0: ทางนะครับบ้านทรงไอ้ทรงยาง
1: แพ้ใจ
0: ตำบลทรงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสายตา1กระปุกกาแฟอีก2กล่องเป็น 1,250 บาทนะครับของชำร่วยนะครับคุณแม่ว่าขอเป็นสบู่อาบน้ำขอจัดช่วงให้มื้อนี้นะแม่เด้ออาจจะเป็นมืออื่นมือหื้อนะครับทางอุบลเฮาสิได้รับสินค้านะครับ
1: ทางใจคือ
0: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ปีผู้กองชัยใช่แม่เอาเบอร์ของนะครับแม่ชวี
1: บวงมา
0: โทรมามาเอากาแฟให้แม่น้ำเนเด้อ4กล่องส่วนของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เปียภูกองชัย
1: นี่คือความในเบื้อง
0: หลังทางรูปเราทางพุทธครับผู้พาน
1: ผักปักใจลีกลี
0: และก็คุณแม่สุมาลีสีทอง
1: สุมาลีที่
0: จะทางอำเภอพะนาอำนาจเจริญอยากจะลองซิมกาแฟลองเบิ่งว่าซั่นได้ยินแต่ในวิทยุเขาเว้าเขาว่า
1: เจ็บปวดจากน้องอโหสิให้สู
0: ้ลองซิมเบิ่งสักก่อนกล่องเดียวทรงบ่ละเบา
1: ลูกชายคุณ
0: ทรงคือเก่าน่ะละครับ1กล่อง2กล่องจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ภาคเหนือภาคใต
1: ้
0: จะส่งให้ฟรีเบิดนะครับคุณแม่ว่าเอามาลองเบิ่งสักก่อนจากกล่องนึงเด้อว่าซั่นเอาด้วยความยินดีนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับสนอกสนใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้0902927444 090ครับ292744

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุน
1: เมื่อนี้เนี่ยเอาสายตา2
2: จ้าก็ฝากสั่งสบู่อาบน้ํา3ก้อน
1: สบู่อาบน้ําอีก3ก้อน
2: ล้างหน้า2
1: ล้างหน้า2
2: มันเป็นเท่าไหร่พะเนี่ย
1: มันเป็นเท่าใดว่าตีเดี๋ยว
2: มันไก่มันไก่ 2,000 ไป
1: มันไก่ 2,000 ไปว่าตีอีเมียเดี๋ยวเด้อแม่เด้อนะครับสายตา2กระปุกนะครับ 1,300 บาทและก็อาบน้ำอีก2ไอ้3ด้วยแม่เนาะ
2: 3
1: 3และก็นะครับล้างหน้าอีก2นะครับ2นี่170บาทนะครับเป็น 1,695 บาทจ้ะแม่
2: ท่านในพ่อ 2,000 มันท่านในแถมอันใหญ่สิลูก
1: บ่ท่านได้พ่อ 2,000 แม่จ้ะแม่
2: เอาอันนั้นเอาอันอีหยังล่ะกระจายเส้นอีกกระปุกนึงก็ได้ลูก
1: กระใสเส้นอีกกระปุกนึงเนาะกระใสเส้นนึงอีก1กระปุกก็

0: เลยบัดนี้คันสร้างฤดูสร้างเพื่อหาลูกที่ดีสิได้เป็นลูกซับสองแ
1: ม่โอ้อันนี้นี่ยากอยู่เด้ออีแม่เด้อทางพี่ก็เป็นคือกันนี่แม่
0: ท่านก็ต้องพาลูกดูยันเป็นลูกซับจางอยู
1: ่เอาขอบพระคุณนี่แม่นันทนาหลายๆได้แม่เด
0: ้
1: อแม่ฟังเพลงใดบอฟังเพลงใดบ
0: ออันเพลงอันลำน้ำพองก็ได้จ้
1: าลำน้ำพองนะแม่เนาะ
0: จ
1: ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซิวฟังค่ะแม่ครับ
0: จ้าสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนครับครับบ้าดิวรับสายครับ
2: พ่อใหญ่ครับได้รับของมาแล้ว
1: อ๋อพ่อได้รับสินค้าแล้วเนาะ
2: พอดีครับว่าฟองหลอด
1: โอ้โอ้โทษถามบางนึงนี่ก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ผมขอพระคุณนี่พ่อได้หลาย
2: เด้อเน
1: าะอ๋องามหลาย
2: ดีบ่ลูกงามแท้ลูก
1: ง
2: ามหลายงามหลาย
1: ตีเอาผู้ไอ้ผู้อยู่สายมือเนี่ยรอกมูได้พ่อนั่นน่ะ
2: เจ้าเดี๋ยวรอกมูแค่นี้นะ
1: จ้าใจฝ่อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อชมปลัดสีนะครับก่อนนานานี่พ่อโทษถามว่าสินค้าพ่อไปหัวใสแล้วเนาะว่าฉันมาวันนี้เลยมาตอนนี้ได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อว่าฉันรูปก็เห็นเรียบร้อยแล้วว่าฉันเอาขอพระคุณนะครับคุณพ่อชมปลัดสีด้วยนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ090ครับ292744 090 292744ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อุไรไอ้เมียว่าขั้นสีทิมขั้นสีปากันนี่หลีเอากะบ่ได้เว้ากะบ่ได้ว่าดอกคันว่าสิป่าก็ได้คันว่าสิป่าก็ป่าโลดแต่ว่าหาผัวไม่ให้แน่นะเอามันดีซ้ำเจ้านี่ล่ะเด้อหรือว่าดีกว่าเจ้าแห่งดีคันว่าให้ดีกว่านี่แต่งให้น้ำแน่เพิ่นว่าหวายเว้าพ่อปานนี่และสิกาป่าอยู่ติดแล้วเนาะ

ติทิมสีป้าเนาะกับบ่ได้ว่าดอกเมื่อทางหักเขานั้นมันไปบ่ฮอดฟันจบกันแค่ครึ่งทางทุกอย่างพังพี่ลมสิ่งที่เฮาเคยโน้มก่อวิมานวาดใส่กันสลายไปมือนี้คันว่าสิทิมสิป้านองอีหลีเสียดายสมบ่ก็หาผัวใหม่ให้น้องซะก่อนแสดงว่าอ้ายนี่มีทางที่ดีกว่านี้แล้วแม่นบ่บ่คิดฮอดข้าวแต่ก่อนแต่กี้บ่เนาะจังสี่คนเห็นแก่ตูตัวเนี้ยเฮ็ดให้ย่ามีทางที่ดีกว่ากะทิมลูกทิมเมียไปเสวยสุขอยู่จริงจากจรไปหาคนนั่นมาสิป้าน้องอีหลีอ้ายเอ้ยหาผัวใหม่เนี่ยให้มันดีกว่าอ้ายจักสิบเท่านี่เด้อคันว่าเสียให้ดีอีหลีก็แต่งให้พร้อมผู้แล้วเนาะ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 2-972-744-490 2-972-744 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: คำกะเท่าสองคำกะเท่าเศร้าเบาแน่นะเบาทางอื่นไป
1: เขาได้เบาได้ว่าชีวิตต้องมีความ
0: คำว่าเท่า
1: สูง
0: พูดเบาๆมันก็เจ็บ
1: ขอบคุณกับการเวลา
0: ความเท่าความชาลาว่าได้จับสลากมาได้ล่ะเอ้ยตัวสิเท่ามาได้นี่มันต้องใส่เวลาดิว่าได้จับสลากอยู่งานกาชาดว่าได้จับสลากอยู่งานวัดมาดิกันมาเท่าเนี่ยชั่วกูเสียอายุ70-80พ่อปานี่กูรักษาชีวิตมานี่โอ้ยแต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนี่ยเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายเจ้าของกูดีขึ้นหยังนี่เด้
1: ขอพอสตอท้องถิ่นทั่วไทยที่ให้ความใส่ใจผู้สูงวัยทุกทุกเธอ
0: ว่าได้จับสลากมาได้ความเฒ่าความชรานี่ก็ได้
1: ต้องกันไว้เห็นความสำคัญสัญญาว่าบ่ทิ้งกันให้ยืนเหย้ามัน
0: ผ่านห่อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคปัญหามา
1: ใหญ่เกินร้อยยิ้มปลดปล่อย
0: มันบ่แม่นเรื่องง่ายๆดิแต่ว่าเฒ่าแล้วในสุขภาพร่างกายมันดีนี่เอ้ยมันก็สุดเท่านั้นแล้วเน
1: าะมาป้อนน้ำกันหัวใจนั้นต้องมีดนตรีมาป่วยมา
0: สูงวัยนะครับใจเกินร้อย
1: กับคำว่าเฒ่าเศร้าเบาสาเด้อ
0: หนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่คุณแม่จรุนแม่ว่าเอาเพลงสวให้แม่ฟังน้ำเนี่ยนะว่าสันเพลงสวนะว่าแล้วก็เอากาแฟให้แม่น้ำแน่สีกรองของจำรวยขอเป็นผ้าคนหนูอีแม่ว่าด้วยความยินดีนะครับได้ยังกินเที่ยงยะได้ยังกินนั่นเนาะทางนั่นนะเน
2: าะต้องตำบักโม
0: งโอ้ยเนาะตำบักฮุ่งตี
2: มองกับกล้วยปลาซิว
0: กับกล้วยปลาซิว
2: จ
0: ั
2: ดเลยแหละ
0: ไอ้คือสิปวดพ่อแต่ค่ำเข่ายังไงมึงได้ดึกเข้าไปล่องเบิ้งมึงเนี่ยเนาะ
2: เอ้ยแล้วมันจังเนี่ยก็ฟังเพลงแ
0: หละเพลงใดครับ
2: โหดต้นรัก
0: เพลงอันใดก่อยแม
2: ่โหดต้นรัก
0: โหดบ่
2: โหดโหด
0: โหด
2: โหดต้นรัก
0: อ๋อโหดต้นรักนะครับผมของผู้ใดร้องจ้ะแม่
2: AI
0: อ๋อของ AI นะครับเอาได้เลยครับแม่เดี๋ยวจังหาเปิดซูฟัง
2: ครับผม
0: ครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่แดงนะครับคุณแม่อุทัย
1: ต้องมีดนตรี
0: ร้านเจ๊แดงแกงอ่อม
1: อยู่ดีกินดี
0: บรรยากาศย่ามบ่ายบ่ายจังสีเนาะสดแกงอ่อมมึงเด้ช่วงนี้ละช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่ละรถบ่มีมองจอดเด้ทั่วลงส่วนมากบ่งบอกหมายถึงว่าร้านนี้อร่อยซะแล้วเนาะคันว่าบ่แซ่บนี่ไว้เพิ่นก็เทื่อเดียวเท่านั้นแล้วอันนี้เนี่ยผู้ใดไกลไปไกลมาผู้ใดที่อยู่เข่ามาเที่ยวมาเล่นอยู่ในเมี่ยงอำนาจเฮ้ยนั่นแม่ร้านเจแดงนั่นแม่เพิ่นก็สิว่าแล้วดอกแต่ว่ามองจอดรถจอดลากกว้างขวางสะดวกสบายอย่าว่าแต่รถกระบะเลยรถ10ล้อรถทั่วก็ยังจอดได้อยู่หน้าร้านย่างคว่ําถนนมาก็แม่นลวดครับสะดวกสบายอาหารก็แซ่บผู้ใดไกลไปไกลมาก็เช็คอยู่ใน Google ได้เลยครับถามได้เลยอยู่ใน Google พิมพ์เข้าไปร้านเจ๊แดงแกงอ่อมพอว่าขึ้นมาโลดอิสิริมันสิพาไปดอกเลี้ยวขวามันก็สิบอกโลดดอกตรงไปอีก500เมตรเลี้ยวขวามันว่าโลดดอกอิสิริมันฮู้จักเด้แต่ว่าอยากฮู้จักว่าอิสิริอยู่บ้านใดเดียวนี่กันว่าไปอำนาจกับแม่สิริมาอุดรกันอันเดียวนี่ละมันคือฮู้จักเด้มันเป็นลูกไผ่ทั้งพี่บ่หรือว่าจังไดเนาะต าขนาดอยู่นี่แท้ๆก็ยังบ่รู้ได้บางเทื่อบางทีพระสิรินะมันเก่งแท้เด้อีกมื้อนึงพระสิริพาไปบูเข้าป่าอ้อยพุ่นน่ะสิพาไปหาขุดมันบ่ไอ้สิริว่าสิพาไปหาตัดอ้อยบ่ว่าขอโทษคุณโง่เองมันว่าแหมมานี่ว่าเพราะแต่ได้ทุบโทรศัพท์ทิมเนาะจังว่าถึกสิริตัวเอากระดับ090กระดับ292744กระดับ0902927444ส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับผู้บ้าดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงปลอบสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันอยู่มองนี่ตรงนี้ครับจับมือลูกชุดมือหลานประสานมือน้องประคองมือแฟนจูงแขนมือเพื่อนมานั่งเฝ้าวิทยุทีออกอากาศไปพร้อมๆกันนะครับ20เครื่อง20สถานีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายโทรมาหาบ้าดิ๋วได้เลยเด้อนะครับผมสวัสดีครับผมมานสมุนไพรก่อนคำครับบ้าดิ๋วรับสายครับ
3: สวัสดีอาจารย์กระเชียงหวานเถอะน้อ
0: สวัสดีครับผม
3: แน่นขึ้นไหมนะครับนี่เด้อ
0: ครับผมว่าจังไดครับ
3: ขอฟังเพลงใดบ่น้อ
0: เพลงใดครับ
3: บอกอ้ายโลดลานี่เด้ออาจารย
0: ์บอกอ้ายโลดลาเนาะ
3: บุญเพลงลูกเพลงเท่ได้อาจารย์เด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจังไดได้เปิดสู่ฟังนะครับ
3: ไปคอยอยู่ขอเบิ่งเบื่อกันเรียบเบื่อแปลกๆนะครับผม
0: ครับผมครับผมเดี๋ยวเปิดสู่ฟังนะครับ
3: สวัสดีอาจารย์คนรอครับสวัสดี
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานะครับบอกอายโหลดลาเพิ่นว่าท่านว่าเสียหักกระบวกท่านว่าสั่งกระบวกโหลดอายเป็นคนตรงตรงตัวบวกมาโหลดลาสิทิมหรือว่าสิป่าสิไปตัวหรือว่าสิพ่อซ้ำนี่ก็บอกมาโลดเพิ่นว่าสวัสดีครับคุณพ่อบุญล้น
4: อันจังไงบอยยานั่นคือว่าเห็นในมาครับยันหวด2ขวดย่างเย็นย่างห่อนนะ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นตีพ่อสร้างเมื่อไหร่จ้าพ
4: ่อก็2มื้อนี้แหละครับ
0: สองมื้อนี้แล้ววาตีอ๋อได้เลยนะครับเดี๋ยวจังได้เด้อลูกเช็คสินค้าบังให้เด้อพ่อเด้อ
4: ครับครับครับแต่เขาก็ยังมาเมื่อเยาวหอดสะรอก
0: โอ้ว่าแม่นมันน้ำท่วมบ่เนาะมาเนี่ยเน
4: าะว้า
0: เดี๋ยวลูกใช้สินค้าได้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อบุญล้นนะครับสารธนงเดี๋ยวเช็คสินค้าเบิ่งให้เด้อพ่อเด้อว่าสินค้ามันไปฮอดไปถึงไสแล้วถนนหนทางขาดบ่หรือว่าจังใดมันคือน่านหอดแท้ซันเด้มือ2มือแล้วครับหรือว่ารถพนักงานขนส่งยางหัวบ่เอา090ครับ292744ครับ0902927444อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่นันทนาเควิงแม่ว่าสินค้าก็ได้รับแล้วมือว่านมือก่อนที่สั่งไปมาเมื่อนี้เอาอีกนี่แม่ว่าสายตา2อาบน้ํา3ล้างหน้า2กระใสเส้น1ส่วนของชํารวยแม่ว่าขอเป็นกาแฟเป็นยอด 2,145 บาทเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้ลำน้ำพ้องให้แม่ฟังน้ำเนเด้อว่าสัน

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: ครับ
1: เอาสูตรเดียวกันนะครับ
0: เอาเฉพาะสูตรเด่นเนาะ
1: ครับผม
0: เอา2กระปุกบ่ครับ
1: 2กระปุกกระปุกเท่าไหร่
0: คู่ละ300ครับกันมากระปุกเดียว195บาทเป็นคู่ละ300ครับ
1: เอาคู่นึงเลยครับ
0: เอาคู่นึงนะครับส่งในนามของคุณวิไลพรหมวิชัย
1: แม่นครับ
0: โอเคเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณวิไลพรหมวิชัยนะครับทางตำบลสองดาววันนี้น้องพี่เปลี่ยนอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครน้ำมันวดสูตรเย็น2กระปุกสามอร่อยบ้างขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการหน้าใหม่และก็หลังใหม่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับส่วนนะครับอีปอยแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับผู้ที่บ่ทันได้รับสินค้ารอสักครู่นะครับผมแก้วนั้นจะต้องเป็นคนดีกลับมาจะพิ้นชีวิตน้องพี่เราจัดส่งออกจากบริษัทไปเรียบร้อยแล้วนะครับวัน2วันอย่าหลงอย่าละอีไปเลยได้รับสินค้าเด้อเป็นเมืองฟ้าอยากพิสูจน์อยู่ภายบางพื้นที่กาเซียได้รับลาซาในจักน้อย

แก้วหลงกรุงนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่อสาธิตทองจันทร์หยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันกับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผู้บ่าวดิวกฤตนันท์090ครับ292-74440902-927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าตาลุงป่านาอาโทมาอยู่นะครับขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่น้อยหาลันดาอยู่ทางตำบลกุดบักไฟอำเภอหนองวัวซออุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำรวยแม่ว่าขอเป็นน้ำอนวดสูตรเย็นขอบุญกับคุณนะครับคุณแม่วันบุญหารว่าเบาเดียวเอากาแฟให้แม่น้ำเนเด้อว่าสันตกลองหนึ่งเอาได้เลยนะครับเฮาจัดทรงให้มือนี้อาจจะเปลี่ยนมืออื่นมือฮือฮอดอำเภอบันดุงเด้อแม่เด้อกลับมาดับกินชีวิตน้องให้แล้วก็ขอบุญกับคุณนะครับคุณวรวิทย์บ่อแก้วทางตำบลดงบังครับอำเภอหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟซองกล่องฮูกอร่อยบ้างรถบ้านแต่น้องต้องรอให้ร้องตาใจขอบคุณกับคุณนะครับคุณไพบูลย์เงินดังแก้วใจลงยมมะโคดยมโคดนะครับทางโนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนและก็สูตรเย็นอาจจะมืออื่นนะครับได้รับสินค้าเฮาจัดส่งไปมือนี่ขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับภูบ่าวดิวกฤตนันท์นะครับ0902927444ครับ0902927444ครับ

แฟนใครไม่รู้ครับหาเพลงของคุณแม่อุทัยโหดต้นรักว่าซั่นหาแล้วหาบ่พอแม่อีแม่เพลง AI เพิ่นว่าก็เลยเอาเพลงนี้แล้วแฟนใครไม่รู้เนี่ยละแท่นเอาเฮ็ดจังได๋น้อมันหาบ่พอแม่ก็เลยเอาเพลงนี้เหลือชดเชยเอากันแล้วกันเอาครับเวลาเวลานะครับจันจอมอจันก็แล้วในชั่วโมงที่2เบรกที่2ตอนนี้ก็13นาฬิกากับอีก52นาทีเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณตาคุณยายเอ๋ยายน้องนุ่งลุงป้านะสู้กู่สู้คนครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 8กล่อง 2,000 บาทแล้วก็สมุนไพรบำรุงสายตามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตาโทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับ1กระปุก650บาทมีอยู่30แคปซูลมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นนะครับต้องการใส่เส้นก้อนคำกระปุกละ450บาทมีอยู่30แคปซูลหรือว่าอยากได้น้ำมันนวดนะครับผมมีสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวนะครับราคาเดียวกันสามารถที่จะคละกันได้เลยครับหรือว่าอยากจะได้สบู่มีสูตรอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ำ75ล้างหน้า85บาทครับสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆบวกค่าส่งอีก50บาทสั่งซื้อสบู่พ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีอย่างเช่นนะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกสบู่1ก้อน2ก้อนแบบนี้จัดส่งให้ฟรีหรือว่าน้ำมันนวด1ขวด1กระปุกสบู่1ก้อน2ก้อน3ก้อนแบบนี้นะครับจัดส่งให้ฟรีหรือว่าสั่งซื้อสบู่นะครับ1โลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีครับสนอกสนใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444090-292-7444ครับเวลาในชั่วโมงนี้เบิดเวลานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าโอปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอาจจะเฝ้ามุนคลื่นนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143

ธรรมชาติหลากหลายมากมายไม้ผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

กันไว้ดีกว่าสร้างกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดังเห็ดใจงามตามคลองเข่าโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปูปลาให้ยองยือคือคำเข่าแต่เก่าหลัง

0: พ่อใหญ่ศักดิ์ผู้พานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมือละ2ชั่วโมงครับถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องได้ถ้าบ่ใหญ่คิ้วต่ําบ่เจ็บท้องปวดหัวครับครับพอกันคือเก่าบังเก่าพี่น้องบังเก่าเวลาเก่า FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์พ่อใหญ่คิ้วต่ํากับทําหน้าที่มื้อนี้คือเก่านี่ล่ะเนาะฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องพอกันมื้อตรงกับวันเสาร์ที่3พี่น้องวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคม2569แรม7ค่ำพี่น้องมื้อนี้มื้ออื่นนี่8ค่ำเด้อมื้ออื่นนี่อย่าลืมเด้อดอกไม้ดอกไหลขึ้นทางข้างขึ้นหอพี่น้องอย่าลืมเด้อใส่บาตรใส่บาตรครับอาทิตย์ละเทื่อกันยังดีเนาะเดือนละเทื่อกันยังดีแม่นบ่7ค่ำมื้อนี้ก็ได้เดือน10กับอีกเมื่อกี้มื้อก็ออกพรรษาแล้วตัวนี้เนาะเอาครับมื้อนี้ก็มาพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรมาพบพี่ชุบน้องคือเก่าครับเนาะฝากพี่ตอนน้องคือเก่าผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ด้วยครับเด้อพกติดตัวไปนำพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเกิดมึนชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์จังสี่บอบแพ้สวดแพ้เปื่อยขี้เก็บกัดไปงอนตอดตอดตอดแตนตอดกะนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรแต่ว่าทั้งงูจงอางงูเห่ากัดตอดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้ออย่ามาหาผมเด้อไปหาคุณหมอเด้อพี่น้องพาไปหาคุณหมอเด้อมาหาผมซอยบ่ได้เด้อมะแรงสัตว์กัดตอดขี้เก็บกัดไปก่อนตอดได้กลับได้เลยเนาะโทรมาหาพ่อใหญ่เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0652630729 0652630729กระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซัมพี่ราคากระแค่220บาท1ได้สบายดีครับ
1: สวัสดีจ้าไอ
0: ้ครับเพลงพี่สังน้อง
1: ขอจูบช้ำหอย
0: บ่ล้างติบ่ทำความสะอาดจูบเลยจี
1: จูบเลยไอ
0: ้โอ้ยกระดอกกระเดียวโหดใครดอกเอาสบู่พ่อใหญ่ไปเอาสบู่ไอ้ไปล้างก่อนก็ได้จังจูบเด้อมันจังสิหอมหอมตลอด24ชั่วโมงได้สบู่นี
1: ่
0: ครับครับ
1: ฝากไปให้อ้ายน้อยวังคำมอน้ำเด้อไ
0: อ้
1: บ่าววังมนน้ำ
0: ครับ
1: กับเกดอยน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจารย์อ้วมทั้งดินจีน้ำเด้อไอ
0: ้โอ้อาจารย์อ้วม
1: จ้าแล้วก็บ่าวทีวีไลน้ำเด้อไอ
0: ้อ่า
1: บ่าวผู้พายุนน้ำไอ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ลงทางน้าหนองไผ่ไอ
0: ้ครับผม
1: สาวน้อยช่วยชุดสาวตาลิง
0: แม่น
1: น้าดงน้ำไอ
0: ้ครับ
1: สาวเล่น้ำไอ
0: ้
1: แล้วก็ทุกเชียงทุกชาย
0: ครับ
1: โอ้ยลืมฝากงานคุณยาได้น้ำเด้อไอ
0: ้ฮะ
1: คุณยาได้ยาได้บ้านหนองข้าเนี่ย
0: โอ
1: ้
0: ครับครับยาได้บ่ย่าได้บ่โอ้คุณย่าแม่นบ
1: ่คุณย่าได
0: ้คุณย่าได้ครับครับได้เลย
1: ครับทุกเชียงทุกชาย
0: ครับผม
1: ลืมฝากให้มีดอกเมยน้ำเลวไอ
0: ้
1: บ่าวนางตึงน้ำไอ
0: ้ครับ
1: ทุกเชียงทุกชายลืมบ่ได้กันหน้าไม้ละโลเชียงวันวานไอ้
2: ครับคร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณตา
0: ครับสวัสดีครับเอาเจ๊บุญสายบุญครับเบิ่งอันพยากรณ์อากาศพี่น้องจากนี้ไปประมาณ2ชั่วโมงฝนสิตกว่าซั่นได้ผมเบิ่งข่าวพยากรณ์พี่น้องเอาจบบ่เนาะรายการเนาะเดี๋ยวซ้ําใดก็เอามื้อนี้ถ้าฝนตกฟ้าห้องปิดได้ผมก็ได้
2: คร
0: ับ
2: ผมครับผม
0: ว่าจังได๋บ่าวศรีวิไล
2: ครับผมสบายดีครับผม
0: ครับครับ
2: อันอาซักผมขอประกาศประชาสัมพันธ์นะครับผม
0: เรื่องหยังเรื่องหยังเรื่องหยัง
2: มีผู้ใจบุญสุนทานแบ่งปันน้ำใจแบ่งยิบยื่นสิ่งของมาให้ผมครับผม
0: โอ
2: ้อยู่ทางบ้านบ่อเดือน5พุ่นล่ะครับผมผมบ่รู้ว่าเป็นผู้ใดน้องชายก็บ่บอกบ่เพิ่นว่าบ่ให้ออกซื้อออกเสียงครับผม
0: อ๋อเขาเจ้าเอาหยังให้
2: มีมาม่าแล้วก็ปากมาม่าห่อใหญ่1ปากกระป๋อง4ป๋องแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวถุงนึงครับ
0: โอ้
2: บ่าวศรีวิไลฝากประกาศขอบบุญขอบคุณเด้อผู้ที่มีจิตใจบุญสุนทานแบ่งบันยึดยืนสิ่งของมาให้บ่าวศรีวิไล
0: อืม
2: หากมากับน้องชายผมผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของท่านให้อยู่ดีมีสุขเด้อให้โชคได้มามีให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเด้อน้องชายก็คือเดี๋ยวเด้อไอ้ชายผู้นี้ขอฝากขอบุญขอบคุณเด้อให้สู่อยู่ดีมีสุขเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นน้องชายเด้อ
0: ครับครับขอบใจ
2: ฟังเพลงได้ครับผม
0: เอาเพลงได
2: ้วันนี้ผมเลือกมาของอยากฟังของน้องเดียวครับผม
0: น้องเดียว
2: ชื่อเพลงว่ารอทานน้ำใจครับ
0: รอทานน้ำใจเอา
2: ครับผมขอฝากนะครับผม
0: ครับ
2: ฝากให้สาวเล่คนที่สวยงามๆอยู่บ้านผ่องงามคนละครับผมให้เจ๊บุญเมื่อกี้นี้นะครับผมกับทีมงานเพื่อนนั่นแหละให้คุณนายกระต่ายแล้วก็เจ๊เกศรนะครับให้นกแก้วพร้อมไอ้ไฟขาดกำลังอ่อนนะครับผมเจ๊ใหญ่และกับป่าหำนะครับ
0: ครับ
2: บ่าวกุกโดและก็บ่าวครูพยนต์ห้องครับผมทุกเสียงทุกสายเพลงเพลงของสักครับผมลืมไม่ได้กับพุลาสาวสวยทั้งโรงงานทองงอกพุลายังบ่ลืมเพิ่นเด้อครับเด้
0: อ
2: มื้อใดมื้อใดเอ่ยถึงกะยังขึ้นฮอดกระเถิงขึ้นเก่าครับผมครับผมสบายดีสวัสดีครับ
0: ครับบัดนี้ครับอ้าวขอบใจได้หลายเด้อพี่น้องผู้ที่ฝากในอยู่ของกินครับเนาะมาในบ่อก๋วยเตี๋ยวพร้อมขอบใจแทนเบาศรีวิไลเด้อว่าจังได๋เขมวิกา
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ขอฟังเพลงในเพลงหนึ่ง
0: ครับ
3: เพราะของสาธิตเด้อได้ฟังอยู่บ
0: ่ครับถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องได้ฟังอย่าดอก
3: ออกพรรษาอีกแล้วเด้อ
0: ออกพรรษาอีกแล้วได้เลย
3: ของสาธิต
0: ครับ
3: มอบให้อันแม่ดอกเหมยบ้านจางบ่มีดอกเหลือเจใหญ
0: ่
3: น้องฟ้ารัตนามีสมอยน้องฝากคือบ่โทรมาเอ่ยแน่
0: เรามาหลังไม้เด้ส่วนมากเราส่งมาทางไลน์ขอเพียงทางไลน์
3: ก็บ่าวหยังกับแก่แล้วก็ไม่หยังเพิ่นน่ะผู้หนึ่งน่ะบ่าวน
0: ั่นวังมนบ่าววังมน
3: จ้าอันนั้นล่ะแล้วก็นุ่มนานอนหนาวเด้อ
0: ครับ
3: ป่าหำเจ๋ไงแล้วก็ไผล่ะดูน้ำสาว
0: สิอ้าวทุกครูทุกคนนั่นแหละเนาะทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนั่นแหละพิเศษผู้ที่มอบเพลงให้เข็มวิกาเด้อเนาะอ้าวกลับตามมาด้วยเบาวังมนครับกับวังมนคนกาฬสินธุ์ว่าณใดวังมนเอ้ย
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
4: ขอฟังเพลงหน่อยครับผม
0: ครับ
4: สายลมฟองพี่น้องเปลี่ยนใจเด้อ
0: สายลมฟองว่าน้องลืมอ้าว
4: ฟองพี่น้องดอกเมยลืม
0: เราบ่ลืมดอกเราอยู่เมืองเก่าแล้วน่ะแม่น้องดอกเมยน่ะ
4: ครับ
0: ไปทางเลยเนาะครับ
4: ฝากให้เกมนิกาพ่อบางย่านี
0: ่
4: แล้วก็ฝากให้แม่น้องสายบุญคนสวยนี่เด้อแล้วก็ฝากให้แม่น้องอ่อนคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
4: ไปน้องนุ่นคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ให้สาวน้องใหม่40น้องใหม่คนสวยเพิ่นแน
0: ่
4: ครับก็ฝากให้สาวตาเดียวคนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
4: แล้วก็พี่เชษพี่เกศก็ให้แม่น้องนกบ่ให้คนสวยนั่นล่ะครับก็ให้สาวแลบหน้าคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ให้เจ้าแก้มเพิ่นๆคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ให้บ่าวจำน้อยแน่แล้วก็ให้จานอ้วมเลยเด้อ
0: จานอ้วม
4: จานอ้วมชื่อเพิ่นชื่อหมอน
0: บ่าวสมอนบ
4: ่บ่าวสมอนบ้านที่จีอยู่บุงตองนี่ล่ะใ
0: กล้ๆบอกน้ำแฝงก็ได้ดอกบ่ต้องบอกชื่อจริงย่านกระเจ้าอยากอายบอกน้ำแฝงก็ได
4: ้ครับเอาจานล้วนล่ะเนาะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขล่ะ
0: ครับครับผม
4: ใจบ่ได้ให้กะให้พิเศษบ่คือเก่านั่นล่ะกับพิเศษลงนามให้ของ เตียสักรอรอนี่ล่ะ
0: เศร้ารอแล้วก็ยังว่าออกพรรษาจังสิรอรอรอรอ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าน้องกระต่ายวันนั้นเลยอันนี
5: ้ใช่น้องขอฟังเพลงแน่จ้า
0: เพลงไหนล่ะน้อง
5: กอดฮักให้มั่นเด้อเพลงม่วนแค้นแก่นคุณจ้าก
0: อดฮักให้มั่น
5: เอาทุกเพียงทุกสายเด้อจ้าเด้อ
0: ครับครับ
5: เสียงน้องบ่อยากดีปานใด
0: เออบ่สบายก็ไปหาหมอครับครับบ่สบายไปหาหมอซะเด้อน้องกระต่ายคุณนายกระต่ายครับบ่อยู่บ่เศร้าพี่น้องเอ้ยไปขุดกิโปมไปหาตึกสะดุงแถวล่างก็ได้โพดโพเด้น้องกระต่ายก็ได้อยู่ซื่อๆบ่เป็นเล่าครับอ้าวครับวันนั้นได้
6: ว
0: ัน นั้น
6: ขออย่าง
0: แ
6: ห
0: บเด้อเอ้าวันนั้นได้กินนมละบ่กินนมละบ่
6: จะว่าม
0: ัน
6: ก
0: ิน
6: นม
0: ด
6: ุ
0: งผมโอ้ยกินนมหลายผมนี่ยิงได้
6: จะว่าน
0: ี่เอาเพลงกันเลยฮะ
6: มักเมียเก่าเริ่มมันน
0: ี่มักเมียเก่าบ่ได้มักเมียเขาบ่มักเมียเก่าบ
6: ่ครับครับ
0: เออถูกต้องแล้วครับมักเมียเก่าถูกแล้วจะไปมักเมียใหม่ยังมักเมียเขาได้บาปได้บาปได้ฮะครับครับครับ
6: หำแร
0: ่ฮะ
6: หำพร้อม
0: บ
6: ล็อกควันดำหน้า
0: ครับ
6: ถ้าเกิดท่านปีกับคนงามขาขาวมากไปละ
0: โอ้ขามับมับปอนปานผาเลื่อมบ่ขาพี่ซังมันกระดอกกระเดือแท้ขา
6: เราทำทั้งอย่างไม่ยอมแน่ก็ต้องคนสวยเนี่ยเอาสาวน้อยแข่งละ
0: ครับ
6: ผู้คนเราแข่งสาวยัง
0: โอ้เมื่อกี้นี่บ่ว่าผ่านไปกับมีสามบุญน้ำแน่ส่วนตัวมีเข็มมีกาน้ำที่ผ่านไป
6: ผู้โชคผู้เสียงนะครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับเอากินข้าวแล้วกินนมแล้วก็นอนฟังเพลงตัวบ่เนี่ยครับครับเอาครับสบายดีครับ
7: บ่ได้หรอก
0: ฮะเป็นพี่สังผู้ใดอันนี้เอา
7: ชาวนิดได้ฮะ
0: ฮะ
7: ตานิด
0: สาวนิดโอ้สาวนิดสาวนิดเบาคิววันนั้นเลยสาวนิดเบาในเลย
7: ฉันมาเมื่อแล้วยานวดมาให้เด้อ
0: เอาจักโหล
7: เอา
0: จักโหลเอาจักโหล
7: เอาขวดหนึ่งสบู
0: ่ร้อยหนึ่งโอ้น้ำมันนวดขวดกระปุกหนึ่งสบู่ร้อยหนึ่งโอ้ตอนนี้ก็ไปบ่ทันได้เด้อฉันจำหน่อยไปบ่ทันได้
7: มาเมื่อไรเอาอย่างเอามาให้ก็ได
0: ้ครับครับ
7: ครับ
0: เดี๋ยวสบู่นั่นไปเอากับเจ๊บุญก็ยั่งอยู่เด้อเจ๊บุญยั่งดอกสบู่แต่ว่าน้ํามันหนวดคือสบู่มีเด้อเอาหันก่อนก็ได
7: ้ยั่งแต่ยายสั่งไว้สิซื้อเอาได้มามื้อใดก็ได
0: ้โอ้มื้อนี้บ่พังบ่เพลงน่ะพังอยู่บ่
7: พังๆเพลงอันเพียงก็ลืมแล้วตายเลย
0: เอาอยู่บ่เตะหมอนลงตารางเอาอยู่บ
7: ่เอาอันเอาเอ็มมาโคซกมองให้ได้น้อยเด้อ
0: โอ้ครับโอ้ยโคโสขึ้นนี่บ่เป็นตะมักมักดอกเด้อบ่เป็นตะมักดอกหัวหน้าร้านที่บ่พูดตุ๊ดติเตีย
7: กับป้องเพลงสายันบ่ไผผู้ใหญ่คิ้ว
0: ผู้ใหญ่คิ้วเอาเพลงใด
7: ผู้ใหญ่คิ้วเอาเพลงที่ผู้ใหญ่เอาปลดลวดเอาสายันเพิ่นนะ
0: สายันเพลงใดก็ได้เนาะ
7: จ้าจ้าจ้า
0: ครับได้เลยได้เลยอ้าวขอบใจเป็นอย่างมากครับFC สาวเน็ตแหน่บ่าวคิ้วนำเพิ่นซื้อของประจำพี่น้องสมุนไพร108ก็ซื้อน้ำมันนวดแน่สบู่น้ำได้เพิ่นซอยเหลืออยู่เราก็ได้เนาะหลายแล้วเราก็ได้กินหลายขวดแล้วได้อาว่าจังได๋บ่าวผู้ผายน
8: ครับขอฟังเพลงบุญผลาสัญญาครับ
0: บุญผลาสัญญาฮักกับผู้ใด
8: สาวเมดอกเมย
0: แม่ดอกเมยตอนนี้กำลังไฟแห้งนะมาแห้งขนาดตอนนี้แซงทางโค้งเลย
8: ครับครับขอมอบเมนดอกเมยนี่ด้วยครับ
0: ครับครับ
8: ครับสาวแลบรรณาเจ๊ยังขอเจ๊บบ่อดองค้า
0: เจ๊บุญสายเมื่อกี้นี่สายก่อนนี
8: ่มอบไปเพิ่นเลยครับ
0: ครับ
8: แล้วก็ภาคภาวิไลครับสรัญญา
0: ครับ
8: รจนาสาวมิตรา
0: ครับ
8: สาวแก้มปนวล
0: อืม
8: แม่น้องโออ
0: ่า
8: ครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลข
0: ครับผม
8: หมายกันครับ
0: ครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับ
8: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอืมเอาแต่ฝนตกฟ้าห้องเราบ่ได้ฟังเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพยากรณ์อากาศผมฟังอยู่เนาะประมาณ2ชั่วโมงฝนจะตกว่าซั่นในพายุจะเข้าว่าซั่นว่าซั่นได้เบางัวอ้วน
9: ครับบ่ได้สาบานอย่าย่านครับ
0: เออบ่ได้ย่านดอกบ่แม่นเบางัวอ้วนเนาะ
9: ถ้าบ่ได้สาบานย่านไม่รอดครับ
0: ย่านมันลงใส่เครื่องซั่นได้บ่ย่านอื่น
9: แสดงว่าย่านแห้งไปหาตัวหาต้มไว้หลายมองจะเล่น
0: บ่ละบ่ย่านปานใด
9: ครับฟังเพลงสายันครับ
0: สายันเออนี่ฟังนำกันกับเบาคิวเอาเพลงใดเอา
9: ฟ้าไกลดินครับ
0: เออฟ้าไกลดินของสย
9: สย
0: ครับกับได้เลยเอา
9: ฝากให้ที่บ้านเจ้บุญนั่นแหละครับคนงามเพิ่นนั่นแหละครับจักเจ้ยังเนี่ยบุจักครับ
0: เจ้บุญเจ้น้อยนี่เจ้นุ่นเจ้เจ้สอนแล้วสาวบางอ่อนล่ะส่วนทางนั้น
9: ครับหลายๆเจ้นะครับแล้วก็เจ้คนงามบ้านน้ำมองนี่ด้วยครับเจ้ลุ่มนะครับ
0: โอ้ครับครับ
9: เพิ่นบ่ได้นอนฟังดอกเพิ่นว่าเพิ่นนั่งฟังอยู่คู่มือเพิ่นว่า
0: โอ้นั่งฟัง
9: เก็บหลังจ๊ะจ๊ะอยู่หั่นล่ะครับ
0: นั่งฟังเก็บหลังปวดเอวก็จะลืมเด้อน้ำมันนวดพ่อใหญ่เด้อไปนวดนวดนั่งฟังรายการพ่อใหญ่
9: ฝากให้สาวพี่ซ่าบ้านพงงามนะครับสงสัยยังต่างเต้นนะก็มีจิรีนะครับ
0: ยูฮันละยูฮันละ
9: สาวทางโค้งของทุกบ้านน้ำครับ
0: ครับ
9: บอกพี่ก่อนน้ำครับ
0: อ
9: ันงูมูมีผิดเนี่ยครับงูป่านนะครับ
0: ครับกับตุ้มห้อมยูฮันละทีมงานเพิ่น
9: ตากับฟางนะเบิ่งเนี่ยเบิ่งจับเจือเนี่ยได้อันคนเขาล้านนะจะไปเชิญเก้าอี้นั่งอีกไรใส่เป็นตาก้อนครับ
0: ใส่อยู่เป็นตาแล้วก็มีอยู
9: ่ลืมใส่เป็นตาเส้นเก้าอี้นั่งมันโมเปลี่ยนได้ครับเอาทุกเสียงทุกสายครับสวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับอ่ะหยอกล้อกันไปเนี่ยเฮากระไดโมโนหัวมวลกันเนาะกับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำวันละประมาณ2ชั่วโมงพี่น้องถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องอ้าวเพลงแรกแข่งมันซะก่อนขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อบ่าวทุยบ่าวทุยบ่าวทุยคัดสรรมากินเหล้าขาวเพิ่นมักเสาครูซะแล้วบ่าวทุยอ้าวเพลงแรกแข่งมันเรื่องมาจัดให้ครับอันอยากฟังนี่แหละสมหมายหน่อยดวงเจริญนี่แหละว่าสั่นพิเศษเด้อพิเศษครูคนสวยๆนั่นแหละว่าสั่นจากบ่าวทุยกินเหล้าขาวเพิ่นมักเสาครูพี่น้องเอ้ย
10: ใจร้ายคอยสาวเจ้าเป็นจังไหนผู้สาวฟัง

ายแน่นป่าเทวาถึงจองให้ผมน้องผู้น้อยซอยซอนไปพยอนล้มหัดรับผมตาเราบนหัวใจเขียวไข่ไร้แท้ท่านใจแน่เจ้าแหวนหลีกทางจะหาทางหลีกเป็นคนหายคนรวยคนสวยคนใจคนยาก

0: ผู้เสียจังทำต่อพอเป็นผู้ยานตั้งแต่คุณครูมาแหน่งมาหน่ายรถเป็นไก่แต่บ้านมันเปลี่ยวบ้านอยู่ดวงที่หังวังน้ำหวงในจิตจิตเขาวงกลงไหลที่จังในผู้เจ้าย่าผู้เข้าตานเด็กเล็กใบให้ชิ้นเห็นหน้าอ่านท้ายนี่ที่พอยเห็นหน้าน้อยจากเสือยังดีกับว่ามีแรงใจต้องแล้ววิ่งกินไหนล่ะพ่อมาสนบอกอุ่นสนแต่คนคือหน่อยคอยบอกวันบอกสั่นสั่นให้น้อยกันความเดียวบอกสั่นสั่นให้น้อยกันความเดียวบอกขอเที่ยวทางไปพี่สนใจแต่น้ำหน่อยสนใจแต่น้ำหน่อย
1: ครับเป็นน่าได้ถึกใจจะเนาะบ่าวถุยเนาะขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อบ่าวถุยบ่าวถุยขอบใจมากๆที่เอาสมุนไพร108กับพ่อใหญ่ขวดหนึ่งครับมือเซานี่เนาะขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อชีวิตเราเดินมาไกลใช้เกินคุ้มแล้วได้พ่อใหญ่ว่ามรสุมเจอทุกอย่างทางหุบเหวนะชีวิตเราอึดและทนปนดีเร็วจนแหลกเหลวผ่านมาได้ถือว่าเฮาโชคดีได้เนาะแม่นบ่พี่น้องคิวต่อไปจะเป็นของเจบุญเด้ออย่าฝากแป๊บนึงครับเจบุญเดี๋ยวเจบุญเดี๋ยวเปิดให้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้เด้อแป๊บนึงครับมาทางสิ่งดีๆมีประโยชน์ซะเกินพี่น้องเอ้ยมาทางสบู่บำรุงผิวพรรณของผู้ใหญ่ขี้ตำเมื่อเช้าก็ไปส่งให้เด้อก็เมื่อวานนี่ส่งให้เด้อรจนาครับเนาะส่งให้2เทื่อเมื่อวานกับมื้อเช้านี่แหละแล้วก็คุณแม่หนูครับแม่หนูบ่ฮอดมื้อแรงก็เป็นมื้ออื่นได้แม่หนูเด้อแม่หนูอยู่บ้านอยู่วังอำเภอวังสามหมอพี่น้องส่งให้เพิ่นโลนึงแม่นละแม่หนูอำเภอวังสามหมอส่งแล้วกับรจนาเมียผู้ใหญ่งอปาก็ส่งให้แล้วเมื่อวานก็ชุดหนึ่งเศร้ากับชุดหนึ่งเด้อไปส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮอดประมาณมืออื่นนี่แหละเด้อประมาณมืออื่นนี่แหละ2ชุดส่งไปให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ขอบคุณไปทางเจวันไอ้น้องเจวันคนสวยครับสั่งสบู่เมื่อวานส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี่เจวันคนสวยส่งฮอดเรียบร้อยแล้วขอบใจเป็นอย่างมากนะครับสบู่บำรุงผิวพรรณของผู้ใหญ่คิ้วต่ำพี่น้องใส่แล้วหน้าสวยใสและสิวฝ่าเมื่อวานก็ลืมตัวขอบใจเด้อ2ท่าน2คนพี่น้องทั้งกระเพิ่มบ่ล่ะบางกระเพิ่มก็มาเอาแล้วก็ผู้บ่าวเลี้ยงงัวก็มาเอาเมื่อวานนี่ก็ได้ขอบใจครับเอาสบู่บำรุงผิวพรรณเนาะขอบใจทุกท่านทุกคนนะครับเด้อบ่เลือกเพลงมากก็เปิดเพลงให้ฟังน้ํากันคือเก่านั่นแหละผู้ที่สั่งซื้อสั่งใส่ผิวพรรณของผู้ใหญ่คิ้วต่ำเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณพี่น้องใส่แล้วหน้าสวยใสไล่สิวฝ่าได้พี่น้องเอ้ยกินกายก็หอมหอมหอมตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่ก็แน่นได้ผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวใส่แล้วแก้มนุ่มนวลได้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเรื่องจริงเด้อครับเด้อก่อนสิใส่สบู่พ่อใหญ่ก็ผู้ใดที่มีแฟนก็ให้แฟนจับแก้มซะก่อนเด้อจับแก้มเบิ่งซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้น3มื้อจังให้แฟนมาจับแก้มอีกสิเปลี่ยนไปได้พี่น้องแก้มนุ่มหนุ่มไหนหนุ่มอีหลีไหนคนมีอายุแน่กับหวยปานสาวสำนอยบุรีแก้มก็ได้อันนี้คือเรื่องจริงเด้อสบู่พ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละเนื้อสบู่ก็แน่นครับเนื้อสบู่แน่นเหมือนละคือเหมือนเลยบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายและก็ยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงว่าไปแน่เสียงบ่ออกพี่น้องบ่ได้กินน้ำอุ่นบ่สบู่ขิงแฮนด์เมดครับเด้อของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละสะหัวกระไดพี่น้องสะหัวกระไดหรือผู้ใดที่เป็นตุ่มคันไข้ตามกระตุนกระโตเจียวหย่าให้งัวบ่ไปหาเห็ดหาหน่อไม้บ่เป็นตุ่มคันไข้กันนี่เลยสบู่ฉิงของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละพี่น้องสะหัวกระไดหรือว่าส่วนเท่าแตกกระใส่ได้พี่น้องเด้ออีกเดือนอีกปลายเดือนกับส่วนเท่าแตกได้พลุงคนกระไดเพราะว่าส่วนเท่าบ่มีน้ำมันพี่น้องผู้ผิวพันแห้งนะผิวแห้งนี่ต้องใส่สบู่ของพ่อใหญ่เด้อสบู่ฉิงนี่แหละซอยตันใดได้ราคมราคาเนี่ยก็บ่แพงพี่น้องราคาสําเก่าก่อน1 35บาทพี่น้อง3ก้อน100ครับ3ก้อน100เด้อโล1ก็400บาทครับติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละ065 263 0729อีกเทื่อนึงเนาะลําอีกเทื่อนึงบ่ละคนก็จมเด้เว้าพี่สั่งเว้าเร็วแท้เว้าวันเบิร์นก็ได้ว่าสั่น0652630729ด้วยครับเด้อวานาได้หลานสาวโคกกลาง
2: สบายดีพ่อใหญ
1: ่สบายดีอยู่มื้อนี้จะมื้ออื่นนี่จักพ่อใหญ่นี่
2: โอ้สบายดีไปเรื่อยๆเด
1: ้อสาธุ
2: สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีแม
1: ่สาธุ
2: ใส่ลงได้ให้ได้ก็ฟังเพลงน้ำซุมม
1: ื้อ
2: เด
1: ้
2: อ
1: แม่นตัว
2: น้องมื้อนี้ลานคอน้ำกาลงบนที่นอนเด้อ
1: เอาคือว่าสันนอนบ่จิเหี้ยเก่าตาที่
2: ขี้ยางเขาตา
1: โอ้ขี้ยางเขาตา
2: แม่นเอาขอให้รีบพริกสุกน้ำนี่เด้อ
1: ครับ
2: มันบ่มีมือแต่งเด้อ
1: โอ้ยป๋าหำป๋าหำไปมันนะได้บ่มีมือแต่งป๋าหำ
2: มันบ่ได้มือแต่งพร้อมได
1: ้อันนี้ของพริกสุกเนาะมันบ่มีมือแต่ง
2: พริกสุกเอาฝากไปสุกหม่องสุเจ้เด้อพ่อใหญ่เด้อ
1: ครับ
2: สุกหม่องสุบอนฝากขึ้นอีกคนเบิดเลยคนฝากให้ร้านซาวก็ได้
1: แม่นตัว
2: สุกหม่องสุเจ้ฝากไปเบิดของหลังโทรหมายเมียใต้เมียป๋าเมียบ่ป๋าก็ฟังนํากันเด้ออ
1: ่า
2: เอ้ยน้องๆทุกสิทุกสายพ่อใหญ่
1: แม่นตัว
2: โอ้สบายดี
1: ครับสบายดีโอ้ยเว้าคือป๋าทอมแต่น้อยนี่น้องป๋าทอมก็สบายดีพ่อใหญ่วันพุทธโทมาจากอเมริกาพี่น้องป๋าทอมก็ได้จุงนี้บริเข้ารายการผมเนาะครับตัวแทนจำหน่ายของผมก็มีอยู่บ้านหนองสองหางเด้อเจ้ตุ่ยเด้อหนองสองหางบ้านลาดสมบูรณ์เจ็บแป๋วแล้วก็บ้านหนองค่าเจ้บุญเจ้บุญบ้านผู้บันทองกับแม่นาคเด้ออ่าบ้านแม่นาคบ้านผู้บันทองแล้วก็ JL กับบ้านทําสีแก้วแล้วก็พ่อประกาศแม่เข็มบ้านนวลสําราญขามน้ําพุ่งไปตําพุ่นกับสาวแก้มเปิ้นเวินเด้อบ้านลมบ้านลมยําปะทางนอกบ้านจัดจันกับคุณแม่แน่นกับท้ายสุดท้ายกับหลานสาวคนสวยเด้อหลานสาว40ครับอยู่ข้างตลาดแร้งตำบลสางคอนั่นล่ะพี่น้องเออเอาครับมาต่อในงานเพลงของเจ๊บุญเจ๊บุญสายบุญเลือกมาจัดให้พี่น้องบ่อยากจักเม็ดตัวเนาะทุกหม่องทุกวันทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขพิเศษอีหลีก็บ่ผู้บ้าหัวหน้าน้องไผเด้อเพลงนี้เด้อ

โอ้ยบ่แม่นพี่น้องเป็นคาราโอเกะอีกแล้วก็กุกเกะอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับถามแป๊บนึงเนาะเป็นคาราโอเกะครับจริงๆละเพลงบางเทือบางอันบางแท็กก็บ่บอกพี่น้องว่าเป็นคาราโอเกะหรือเป็นธรรมดาบ่บอกเขาเด้เอาแม่นจะดอกปัดที่นี่น้องจะแม่นเนาะเพลงก็ได้หลังอันกับโฆษณาโดนพี่น้องอันก็ได้เอาครับมาแล้วมาแล้วครับแม่นแล้วแม่นแล้วมาแล้ว

ซึ้งแล้วก็จินใจขอจูบสมหอยในเด้อก่อนที่จูบก็อย่าลืมเด้อเอาสบู่พ่อใหญ่ไปฟอกตนฟอกตูฟอกหน้าซะก่อนได้ชีวิตเรามีค่ากว่าเวลาที่เสียไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะเส้นทางไหนทำให้เรามีความสุขเรามีสิทธิ์เปลี่ยนเส้นทางใหม่ได้เสมอเด้อเจ้บุญคนสวยเอาคิวต่อไปเป็นของบ่าวศรีวิไลเด้อบ่าวศรีเอาก่อนเดี๋ยวฟังเพลงไตปอต่อไปกับมาทั้งสมุนไพรซะก่อนไปน้องสมุนไพร108ซะเกินฝากพี่ต้นน้องครับเนาะเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคปะดงพี่น้องปะดงเลือดปะดงลมปะดงเส้นปะดงเอ็นปะดงไฟนี่ปวดแสบปวดหอนพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีอาการเป็นอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้พี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานได้อย่าปล่อยทิ่มไปโดนนานถ้าลุมติดหมอนนอนติดเสื้อมามันยากพี่น้องเอ้ยยากไปเมื่อผู้อยู่ไกลอยู่ไกลลูกหลานอยู่หันอยู่นี่ก็ยากไปเมื่อยากไปทุกอย่างทุกแนวยากฮอดกระเป๋าสตุ้งสตางพี่น้องถ้าลุมติดหมอนนอนติดเสื้อลองไปกินลองเบิ่งครับบางเทื่อมันถือพี่น้องเด้อบางเทื่อถือล้างเนื้อสอบล้างยากับสมุนไพร108นี่ขวดหนึ่งนี่ก็350บาทถึงได้พี่น้องเด้อบ่แพงได้หรือสิเอาเป็นชุดก็ได้ชุดหนึ่งก็ 1,000 บาทมือเศร้าในขอบใจเด้อขอบใจบ่าวทุยบ่าวทุยกินเหล้าขาวมักสาวครูนะติดต่อมาได้ครับพ่อใหญ่ครับที่หมายเลขเก้าเลขเดิมนี่ละ0652630729เด้อ0652630729พี่น้องเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละเอากลับมาพิเศษเด้อเพลงนี้เด้อบ่าวศรีวิไลมอบพิเศษผู้ที่ให้ข้าวสารอาหารแห้งบ่แม่นบ่ให้อยู่ในกินมีหยังมีมาม่าบ่หรือมีหยังอีกแน่มีมาม่ามีหยังแน่ขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อขอบใจน้องไส้เราพร้อมบ่สั่นมาทาน

ครับมวลม้วนผ่านไปพี่น้องท่านน้ำใจครับเนาะไปเยี่ยมกันวันที่เจ็บเล็บป่วยไข้พี่น้องกำลังใจนั้นคือยาผ่าสดใสได้เห็นหน้าเพื่อนและญาติมิตรก็ดีใจตัวน้ำใจได้คือน้ำใจเพื่อนทุกคนพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อท่านน้ำใจที่ส่งไปให้เบาสีวิไลครับเอาก่อนที่ฟังเพลงไต่ปอต่อไปเป็นคิวของน้องไม้สายบุญเด้อสายเปลสายใจก่อนไปกับมาทันิสกอนแป๊บหนึ่งครับมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอสกอนพี่น้องห้างทองเพชรงามของเจเธอครับเป็นจำหน่ายทองคำรูปประพันธ์พี่น้องทองใสแล้วบดสีดใดทองใสแล้วบดเขียวครับทองใสแล้วไม่ตลอดกาลพี่น้องเอ้ยบดหลอกบดดำบดจะเป็นครับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินเด้อซื้อทองบรรดาทิศคิดให้ราคาต่ำได้ฝากทองบรรดาทิศคิดให้ราคาสูงพี่น้องเอ้ยดอกเบี้ยก็ต่ำเด้อเอาติดต่อสอบถามโรงนาได้พี่น้องสิไปออกทองเป็นปลายแดงหรือว่าสิไปฝากทองกะนี่เลยหมายเลขโทรศัพท์0427143844เด้อครับเด้อครับมาฮอดคิวละได้น้องใหม่สายบุญหมอบมาตะพูดล่ะมาตะคุณนายก็ตายเพิ่นล่ะมาหาน้องสาวไปเตยแล้วมาหาปลายเขนปลายเขียวทุกหม่องทุกบอนทุกคู่ทุกคนนั่นล่ะเด้อท้ายสุดชุดท้ายก็คือพุ่นล่ะอำเภอเขาวงครับอำเภอเขาวงครับเอาสายยันเนาะเดี๋ยวเอาไปพดเพชรสุพรรณไว้พดเพชรสุพรรณเอาพ่อใหญ่ไปพดจังแมนเนาะนี่ตัวนี้แมนแหละใช่เลยครับตัวนี้แหละสายเปลสายใจดึกลงพุ่นล่ะอำเภอนาคูพุ่นล่ะพี่น้องครับสายเปลสายใจครับทุกเวลาถ้ามีเขาเราสดชื่น

ครับเป็ดหน้าใดเลยแอทีมงานสาวกี่เด้อพี่จะเอาสายกางเกงในพุ่นแหละไปสานเปลให้กล่อมขวัญใจให้น้องนอนพุ่นได้น้องไม่ว่าโอ้ยเสือกบืดบ่อยากสิเอาสายกางเกงในไว้แหมพี่ลึกดอกอันนี้เอาคิวต่อไปครับเนาะต่อไปเป็นของเข็มวิกาเด้อเข็มวิกากัดสันมาออกพรรษาอีกแล้ววัดสันกับขึ้นเพ่งที่ละเพ่งเป็นน้องเขาทั้งอินเทอร์เน็ตอยากซ่าอยู่เด้บ่ได้เปิดทั้งวิกแอมครับเนาะแต่เปิดวิกแอมได้ไวอยู่ถ้าทั้งอินเทอร์เน็ตรู้สึกอยากซ่าเอากลับมาแล้วสาธิตพินิจคนเดิมจากใจของเข็มวิกาเด้อมอบไปแล้วกับทุกมองทุกบอลทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อมวลน้ำกันกับ

เหลืออีกเศร้าก็มือครับเนาะเหลืออีกเศร้าก็มือของพรรษาแล้วพระเจ้าแล้วบัดนี้มีแต่บุญแต่งานนะพี่น้องบัดนี้เนาะบุญบัดนั้นงานบัดนี้แล้วอย่าลืมพี่น้องชมรมคนรักเสียงเพลงของเฮาวันที่14เด้อพี่น้องเด้อวันที่14เดือนพฤศจิกายนนี่แหละส่วนวันที่17ก็ของเจ็บแป๋วเก๊กแก้วเด้ออยู่ทางวัดถ้ำกระดูกพี่น้องบ้านลาดสมบูรณ์ครับเนาะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวผมจะออนแอร์อีกเนาะโชคดียังไกลอยู่บอกผ่านรายการซื้อครับตามรายงานเพลงของบาวังมนได้บาวังมนบัดที่นี่เสียงสายลมฟ้องว่าน้องบานอย่างบ่มีดอกลืมว่าสั้น โอ้ยเนาะไปตะอีดูแต่ดอกบาวังมนเอ้ยอัศจรรย์ใจแค่หางเหย่าๆคือบ่ได้ห้องนั่งแต่เนาะบักกระต่ายหางแป๊ะๆบักกระแตหางก่อมๆเขาคือใดมานั่งห้องเถอะเนาะวังมนเอ้ย

ความหวังพังขาดสิ้นเหลือแต่กลิ่นความเจ็บความหนาวเหน็บในหัวใจเป็นเพิงไฟบ่พอช่วยสาวคนสวยเจ้าลืมอาย

ครับจะเปิดเพลงของน้องกระต่ายชั่วโมงหน้าเด้อน้องกระต่ายเด้อช่วงนี้เวลาเหมือนเวลาพักครับพักเบรกแป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งเนาะอันใกล้สมมติเวลาอีกประมาณนาทีเศษๆพี่น้องอ้าวไปกินน้ำมันอุ่นจักหน่อยกับพี่น้องลองข้อก่อนเนาะเสียงบ่จักมีครับเสียงบ่จักมีแล้ว

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

สวยรออยู่ที่ใจใช่ใบหน้าพี่น้องเอ้ยกิริยาต้องเป็นหนึ่งจึงว่าสวยเด้การแต่งตัวพอประมาณไม่ร่ำรวยคนหล่อสวยคือน้ำใจใช่แต่งเติมนะพี่น้องเนาะเอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่กิ๋วต่ำครับตั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์กับในชั่วโมงที่2จบลงไปครับน้องงานเพลงของคุณนายกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายหักให้มันเด้ออายเด้อว่าสันมนละแค้นจันละคุณพี่น้องผ่านไปเนาะเอาครับชั่วโมงนี้ก็มาพร้อมกันกับห้างทองเพชรงามของเจเธอคือเก่าพี่น้องคือมืดแต่เนาะเลี้ยวไปทางนอกพี่น้องเอ้ยฝนตกฟ้าห้องก็บอกได้เด้อผู้อยู่ใกล้ก็ได้เตือนๆพ่อใหญ่แน่ผู้อยู่ใกล้ก็ดึกขอนมาใส่สังกะสีให้แน่ทั้งหลังคานี่แหละบ่ได้ยินได้พี่น้องห้องนี่บ่ได้ยินได้พี่มันอยู่เหลี่ยมบ่ได้ยินหยังพี่น้องเอ้ยได้ยินแต่เสียงเพลงกับเสียงแอร์นี่ล่ะห้างทองเพชรงามของเจเธอกับบรรจำนายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองใส่แล้วบ่สีตัวทองใส่แล้วบ่เขียวครับทองใส่แล้วไม่ตลอดการพี่น้องเอ้ยบ่ลอกบ่ดำบ่จะเป็นกับสร้อยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ตรงห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละหาง่ายๆพี่น้องร้านมักใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินเด้อครับเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำได้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องดอกเบี้ยก็ต่ำตัวเอาติดต่อสอบถามลงหน้าได้เด็กกับเจเธอหรือว่าทีมงานเพิ่นที่หมายเลขโทรศัพท์0427143384พี่น้องเอาต่อในงานเพลงของเบาหน้าดงตื่นแล้วนมก็กินแล้วว่าสั้นตื่นแล้วนุ่มก็กินแล้วก็ฟังเพลงต่อตัวเนาะเน็ตบ่มาพี่น้องเดี๋ยวถามแป๊บนึงนะครับเด้อเน็ตบ่มาครับถามแป๊บนึงว่าจะเปิดเน็ตสะดุดพอดีพี่น้องเน็ตสะดุดพอดีครับครับบางเทื่อก็เฮ็ดงานกับผมเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะหน้าไม้เจ้เฮ็ดงานอยู่หลังไม้อยู่ทั้งในเมืองพี่น้องกับบางเทื่อเน็ตก็อืดๆคือกันได้เน็ตอืดเน็ตซ่าคือกันครับถามแป๊บนึงครับถามแป๊บนึงมักเมียเก่าแม่นบ่ของบ่าวหน้าดงบ่าวหน้าดงมอบพิเศษเด้อพิเศษคนอยู่ข้างๆศอกนั่นล่ะคนอยู่ข้างๆศอกไม่ได้ครับไม่ได้ตอนเอาเพลงใหม่ก่อนพี่น้องตอนนี้เจ้เพิ่นก็ทํางานที่เกิดกับผมเนาะเอาเพลงใหม่ซะก่อนเพลงใหม่เอานี่เอามนเทียนเอาไผเพิ่นสะท้อนซะก่อนเอาโจโจจักบาทดูบัดนี้นี่โจโจจักบาท1ครับครับเอาหักสาวอิเล็กโทรนซะก่อนเนาะครับเนาะตอนนี้คอมกำลังเฮ็ดงานพร้อมกันครับผมเฮ็ดอยู่นี่เจ้เฮ็ดอยู่พุ่นอ้าว

0: 0กับ
1: ทางซ้าสาดได้บอกไปก็ได้ผู้ที่ขึ้นเวทีด้วยจับไม่ได้ก็ได้

บ้านเด้อครับเด้อมักแห้งแต่เนาะมักเมียไทบ้านเพิ่นนี่เนาะบ่าวนาดงเอ้ยบ่าวนาดงบ่าวนาดงครับมวนๆครับเมื่อกี้นี่ว่าจะเปิดให้เปิดบ่ได้เน็ตบ่มากครับมาเอานี่ละเนาะเอาพ่อใหญ่วีรพงษ์นี่ละเนาะ

เด้หน้าดงเอ้ยเลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียหักหลายเด้เลิกจิกเลิกกักเมียแห่งหักหลายกว่าเก่าเลิกการพนันเลิกยาบ้าเมียแห่งหักมืดใจเลิกหายใจมือใดนั่นละเจ้าสิเจ็บปวดเมียชัยโยชัยโยเพิ่นน่ะเมียเจ้าเอาครับมาตอนนี้กันแป๊บนึงพี่น้องมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสักเอิญเนาะชิวต่อไปเป็นของสาวนิดเด้อสาวนิดกับเบาชิวเด้อเอากลับมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสักเอิญพี่น้องเอ๋ยฝากพี่ตอนน้องผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อครับเด้อผูกติดตัวไปนำพี่น้องไปหันไปนี่โน่นนี่นั่นหรือมีอาการเกี่ยวกับชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยจังสีเด้อไฟไหม้ฮ่อนลวกขี้เก็บกัดไม่งอนตอดตอดตอดแตนตอดกะนี่เลยพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเด้อครับเด้อกระปุกใหญ่พี่น้องเอ้ยกระปุกซัมพี่ไหนราคากับบ่แพงครับราคากับแค่220บาทนึงเด้อสนใจกระทักทายเมื่อใดกระปุกใหญ่ส่งฮอดบ้านบริการฮอดเนื้อส่วนสาวนิดใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆก่อนนะน้องนิดสาวนิดบ้านหนองค้าน่ะใจเย็นถ้าหมู่เพิ่นซะก่อนสตาร์ทขึ้นมันก็หมดพอดีแหละเนาะน้ำมันกระปุกเดียวน่ะต้อง2 3 3กระปุกไปส่งได้อยู่เนาะใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆน้องนิดเด้อกับบ่าวคิวใจเย็นๆเอาครับสนใจทักทายมาได้ครับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0652630729ได้พี่น้องเด้อ0652630729มาบัดนี้แอบมักโคศกว่าซั่นโคศกอื่นๆก็เป็นตะมักอยู่โคศกขึ้นนี่บ่เป็นตาพี่น้องเอ้ยหัวดลั่นที่บ่พูดตัวติเตี้ยนึงได

โกสุขวาสานอ่าอีกงานที่หนึ่งครับเนาะอีกงานเป็นหนึ่งครับสายันคนเก่าครับพี่เป่าคนเดิมพี่น้องโมเมนต์ตัดคิวได้พี่น้องเด้อเพราะว่าบ่าวคิวบ่าวคิวครับเราเลือกมาเนาะบ่าวงัวอ้วนก็เลือกมาพอดีไปน้ำเดี๋ยวได้ไปน้ำกันได้อ้าวไม่ก็บ่ดังเออ

ครับซึ้งกินใจครับสายันคนเก่าพี่เป่าคนเดิมกับฟ้าใกล้ดินแค่เธออยู่ในความฝันฉันนั้นก็สุขใจเด้เนาะแมนได้แมนเบาๆง้ออ้วนแมนเบาๆคิวเบาคิวฝนตกพี่น้องฝนตกเนาะยังดีฟ้าบ่ห้องถ้าฟ้าห้องผมปิดทันทีเด้พี่น้องเด้อย่านเด้แค่เธออยู่ในความฝันบ่าวง้ออ้วนก็ดีสุขใจแล้วว่าสั้นเอามาทั้งนี้แป๊บหนึ่งพี่น้องจังฟังเพลงไต่ปอต่อไปครับเนาะมาทั้งนี้สะเกินมาทั้งสบู่ของพ่อใหญ่คิ้วต่ำสะเกินกับสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำใส่แล้วหน้าสวยใสพี่น้องไหลสิวฝ่ากินกายก็หอมพี่น้องเอ้ยกินกายหอมเด้หอมทนดนนานหอมตลอด24ชั่วโมงผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวพี่น้องก่อนใส่ก็ก่อนใส่ก็ผู้เป็นแฟนเด้อเป็นผัวหรือเป็นเมียนี่ผู้ที่มีแฟนแล้วครับเอามือเอาหลังมือตุ๊ตุ๊แก้มเมียแก้มแฟนบังเด้อก่อนใส่เด้หลังจากใส่แล้ว3มือแล้วมาตุ๊บึกอีกมานี่ตุ๊บังแก้มนี่นุ่มในพี่น้องนุ่มนวลแท้ได้นุ่มนวลแท้ตัวมื้อนั้นเสียวบอกเอาสบู่ไปให้โอ้ลืมออกรายการเด้อออกรายการลืมแล้วบัดนี้นี่จังซี่แหละพ่อใหญ่นี่เฒ่ามาแล้วก็เฒ่าหน้าเฒ่าหลังพี่น้องเอ้ยหูตาเสียก็บ่คือตาสร้างแล้วบัดนี้โอ้ยใจเย็นเดี๋ยวไปส่งให้เด้อเสียวเด้อโอ้ยน้องเฮือเฮาก็คือพ่อผมก็ได้เอาครับสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละพี่น้องแล้วก็ยังมีสบู่ขิงเด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดครับแจกปลดพื้นคั่นพี่น้องไปตุ้มคั่นใกล้ตามกระตุนกระโตสะหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกจังสี่ก็ใส่ได้ครับเด้อสนใจก็ทักทายมาได้ครับเบอร์เดิมนี่ละ0652630729 0652630729ได้พี่น้องเด้อแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของผมก็อยู่บ้านลาดสมบูรณ์เจ๊แป๋วเด้อบ้านลาดสมบูรณ์บ้านน้องข้าก็เจ๊บุญบ้านน้องสองหางก็เจ๊ตุ้ยเจ๊ตุ้ยทั้งบ้านผู้บ้านทองก็ไม่นักครับแล้วก็บ้านทำสีแก้ว JL เด้อบ้านโนนสำราญพ่อประกาศแม่เข็มบ้านลมกับเจ๊ใหญ่นั่นแหละครับสาวแก้วเปิ้นเบิ้นนั่นแหละย้ำมาอีกจักหน่อยบ้านจัดสรรก็ไม่แน่นเด้อท้ายสุดท้ายก็อยู่ข้างฟ้าห้องบ่พี่น้องเอาปิดทันทีพี่น้องฟ้าห้องเด้อผมปิดกันเด้อ

น้ำดังไฟ

0: อีว่าซะเด้อีแม่ทองพุ่นแดงสะอาดครับ
1: ไว้
0: ผู้ขอฟังแล้วก็สั่งกาแฟมาพร้อม4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนได้ลูกชายว่าซั่นคุณสันติโยวผุยครับจากแว่งนางอำเภอเมืองสารคามเอาบำรุงสายตา1กระปุกให้อีแม่เฮา
1: เป็น
0: คุณจริยาพ่นวงศาครับจากจันเพ็ญเตาง้อยเอากาแฟ4กล่องน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นก่อนค่ำคู่นึงล่ะแถมผ้าถุงครับ 1,300 บาทคุณแม่เพิ่นจิตจันเนตจากตำบลไร่ทุ่งอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรร้อนสูตรเย็น1คู่อีเมนูเปลี่ยนเวลูวานารักครับจากตำบลไผ่อำเภอไซมุ่นจังหวัดยะโสธรครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณคุณบุษมาศอุ้มชัยครับจากนิคมอำเภอสาสขันธ์กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่บุญธริกชัยสีเทาจากแวงนั่งสารคามเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงขอบคุณพ่อองค์อาจสิทธิกันจากแกงเลื่องจานอำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อน
1: ต้องทําห
0: มอแม่บุญหลายพังแสงสุนะครับจากทางตำบลนิวดอนอำเภอเมืองสกลนครเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนั่นเด้มีจอกันไว้ในช่วงบรรยากาศแบบนี้กับบักหลากก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรใช้ผู้ใดฟังสดอยู
1: ่
0: ขอเสียงในเปียงแม
1: ่
0: 090
1: เถือน
0: 2927444เสียงโอเคบ่ออกอากาศไปมื้อนี้เสียงชัดเจนชัดแจ๋วบ่เพราะว่ามีการปรับแน่จักหน่อยเด้ปรับแนวใดล่ะค่ำว่าซั่นกับปรับห้องทรงนี่แล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาเฮ็ดห้องทรงให้ซั่นได้แม่เฮ็ดห้องทรงเฮ็ดห้องเครื่องให้มันดังแซ่บดังนัวนะครับมากันห้องซะตัวมันสิปีใหม่แล้วแม
1: ่
0: อยู่ตะหม่องเก่าหลายมันก็เฮ็ดให้มันออกเจาะแจ๊มีมุมมีหยังขึ้นมาห้องอันออกอากาศห้องออนแอร์อยู่หม่องนึงนะครับห้องเครื่องอยู่หม่องนึงให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแรงใจมากครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: คนเห็น
0: อีพออีเมลอยู่ไสแน
1: ่
0: นะครับโทรหาบักหลาก่อนค่ำเด
1: ้
0: อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนะครับพี่น้องสั่งซื้อมาได้ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับบ่าวบ่อยบ่ได้หยุดไปไสเด้อครับสิหยุดแน่บ่าวดิวนะครับหยุด30 3112น้องกุ้งนางเพิ่นสิหยุดนะครับวันที่5ถึงวันที่8เพิ่นเปลี่ยนกันหยุดส่วนบ่าวบอยถ้ามาก็คือสดทุกวันหรืออีพออีเมลอยากโทรสั่งสินค้าโทรหาบักหลาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจัดส่งให้ทุกวันขนส่งก็บ่หยุดครับแม่สินค้าเฮาก็บ่ขาดสั่งได้ปีใหม่ก็สั่งได้เด้อแม่เด้อเป่าเฝ้าด่วนๆ0902927444ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับกับสามโทนมาปีละเทือเนาะคักแน่อยู่ได้อีพออีแม่ลูกเต่าคือสิตุ่มโฮมแล้วละตอนนี้ก็ได้มีบ่บู้คนฟังวิทยุเบาบ่อยผู้ใดฮู้บ่บู้ว่ารายการสดทางคนก็สิคิดว่าเป็นรายการเทปเดียวเนี่ยผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากขอเพลงผู้อยากทักทายนะครับส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันทักทายกันมากครับ090-292-7444 090-292-7444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจากันได้เลยเสียงแตกบออีแม่ออกอากาศไปเสียงเอโคโอเคบอหรือว่าเสียงมันแตกคันมันเสียงมันแตกมันพีกนี่บอกลูกไส้นี่เด้อนะครับสิได้ปรับลงแสดงความหมายเพราะว่ามันปรับมิกไม่พร้อมปรับใส่เครื่องทรงนะครับก็เลยมีการปรับแน่นะครับอาสิเบาสิแห้งหรือจังไดฟังแล้วมันแสบแจบหูบอคันมันโอ้ยเสียงเว้าดังพดเว้ยเบาบ่อยหรือว่าเสียงเว้าค่อยพดหรือว่าพอดีแล้วลูกพอดีแล้วพอฟังแล้วจังสินะครับก็บอกลูกชายมีบ่หนอมีบ่หนอมีคนฟังอะไรกันลูกไส้หลายอยู่บ่หนอ090-292-7444อวยพรอีพออีแม่ในช่วงปีใหม่กันในจังหน่อยครับให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อผู้ใดอุดหนุนบ้านสมุนไพรก่อนค่ำผู้ใดซอยค่ำซอยสู้ลูกเต่าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกะให้อีพออีแม่ครับเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพดีทั่วหน้าเฮ็ดหยังบ่พอได้ก็ให้ได้โรคภัยไข้เจ็บก็ให้หนีห่างผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินก็ให้เบิดหนี้เบิดสินเด้อในปีสิมานะครับให้มั่งมีดีได้อยู่น้ำลูกน้ำเต่าเป็นหุ้มโพหุ้มไส้ไปโดนๆเด้ออีพ่ออีแม่อ้ายไส้เอื้อยพี่หน้าเบาหน้าสาวสุผู้สุคนครับ

0: ไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: มือปราบสิบทิศภาค2โมซ่าจ่าแสบตอนที่124จักราผมให้โอกาสคุณพันตำรวจโทเอกรัฐบอกด้วยซุ้มเสียงที่เป็นปกติไม่ต้องให้ก็ได้ผมยอมให้ดำเนินคดีอยู่แล้วผมสู้ความชั้นศาลจนแหลกแน่ผมหมายถึงว่าผมจะให้คุณเป็นพยานในตำรวจหนุ่มเบิกตากว้างท่านพูดว่าอะไรนะผมจะให้โอกาสคุณเป็นพยานในบางคดีผมขอทราบรายละเอียดครับท่านได้จากนั้นเอกรัฐได้เจรจากับจักราเพื่อแลกคดีบางคดีแล้วกันเป็นพยานนายตำรวจหนุ่มก็ยินยอมในที่สุดพันตำรวจโทเอกรัฐรัตนารองผู้กำกับรักษาราชการแทนผู้กำกับได้เปิดฉากจัดการดำเนินคดีกับตำรวจใต้บังคับบัญชาโดยเริ่มที่ชั้นประทวน3นายในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตอันเป็นความผิดที่ระบุไว้ชัดเจนคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริตทำให้เกิดการเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นจะต้องถูกจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีจากนั้นพันตำรวจโทเอกรัฐได้คืบคลานเข้า

0: ดำเนินคดีกับชั้นสัญญาบัตรเริ่มต้นที่ร้อยตำรวจเอกจักราในข้อหาพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วจะรุกคืบหน้าจัดการกับสัญญาบัตรครั้งใหญ่อีกทีในโอกาสอันใกล้การจะจับปลาใหญ่ต้องจัดการกับปลาเล็กก่อนเพื่อไม่ให้ปลาเล็กมากวนน้ำให้คุณอันหนึ่งปลาตัวโตนั้นดิ้นแรงจำต้องหาเครื่องมือในการจับที่เหมาะเหม๋งแม่นมั่นจากนั้นต่อให้ดิ้นจนฟ้าถล่มก็ไม่มีวันหลุดเอกรัฐดำเนินวิถีทางราชการตามรอยของผู้เป็นอาจารย์ทุกอย่างคือตราบใดที่ตำรวจยังทำดีไม่ได้และยังรังแกประชาชนอยู่กับตกเป็นเครื่องมือของทุจริตชนแล้วล่ะก็อย่าหวังว่าจะพิทักษ์สันติราษฎร์ได้ตามสโลแกนใครจะว่าชอบฆ่าพวกเดียวกันร้องผู้กำกับหนุ่มไม่ใส่ตามประวัติศาสตร์ของโรงพักนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยที่นายตำรวจระดับสูงของโรงพักจะลงมือกวาดล้างผู้ใต้บังคับบัญชาที่แตกแถวอย่างเฉียบขาดเช่นนี้มาก่อนครั้งนี้จึงกลายเป็นประวัติศาสตร์จริงๆพันตำรวจโทเอกรัฐกลับมาที่ห้องทำงานอีกครั้งซึ่งสิบเวรได้นำสิบตำรวจเอกทวีมารออยู่แล้วเพื่อให้การเป็นพยานหลวง1ชั่วโมงเต็มที่เอกรัฐได้ลงมือสอบปากคำหมู่ทวีเมื่อได้ข้อมูลพร้อมแล้วจึงปล่อยตัวไปโดยได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบทุกอย่าง10ตำรวจเอกทวีออกไปแค่ลมอุ่นๆพันตำรวจโทนนทชัยสวปพรวดพราดเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าถมึงถึงบ่งบอกอาการโกรธจัดที่ถูกกรรมวิธีเด็ดตีนปูของพันตำรวจโทเอกรัฐและมีกลิ่นละมุดสกงอมอ่อนๆด้วยบ่งบอกว่าดื่มกลางวันแสกๆร้องทำแบบนี้ได้ยังไง
1: นั่งก่อนสิสวป
0: พันตำรวจโทเอกรัฐเชื้อเชิญอย่างใจเย็นพันตำรวจโทนนทชัยกระแทกก้นลงเก้าอี้หน้าโต๊ะถามเสียงกร้าวจับลูกน้องผมขังทำไมอ๋อไม่ได้จับขังเฉยๆนะครับพี่ผมดำเนินคดีด้วยข้อหาอะไรเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเอกรัฐบอกอย่างคล่องปากวางสีหน้าเป็นปกติละเว้นอะไรใครเสียหายนนทชัยถามเสียงกระชากก็ปล่อยนายเดชากับนายเก่งซึ่งบุกรุกบ้านนางอัมพรทำร้ายร่างกายในทรงพลลูกชายนางอัมพรแทนที่จะดำเนินคดีกลับปล่อยตัวไปอ้าวผมเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สักกะก็ชั้นผู้ใหญ่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้นี่ว่าจะดำเนินการยังไงไม่ใช่ว่าจับมาแล้วปล่อยทีหลังถูกถ้าผู้อื่นไม่เสียหายแต่นี่นางอมพรเกิดการเสียหายลูกชายโดนทำร้ายร่างกายนะมีไหนล่ะยายอมพรสวปผิวมึกถามทันทีอย่างลืมตัวอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วล่ะครับและในไม่ช้าก็จะให้การเป็นพยานเพื่อมัดตัวผู้กระทำการด้วยแน่จริงร้องเอกรัฐเอาตัวยายอมพรมาให้ผมสอบถามสิความจริงพี่นนท์ไม่ใช่ฝ่ายสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะสอบสวนผู้เสียหายแต่เอาเถอะผมถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผมจะให้โอกาสสอบถามนางอมพรตามที่ต้องการผมขอเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้คงไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในนครสวรรค์ครับแล้วอยู่ที่ไหนเล่านอกเขตนครสวรรค์เพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายผมไม่อาจบอกที่อยู่ได้ร้องไม่แน่จริงนี่ว่าผมไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันแน่หรือไม่แน่เลยครับพี่นนท์กับการที่จะให้ผู้เสียหายมาให้พี่สอบปากคำเกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวเวลานี้ผมถือว่าร้องปากปั๊มลูกน้องผมเสี่ยมสอนให้ยายอมพรใส่ความลูกน้องผมใส่ความยังไงหรือครับพี่พันตำรวจโทเอกรัฐย้อนถามบ้างอย่างใจเย็นคนไหนล่ะไอ้คนชื่อเดชาชื่อเก่งอะไรนั่นที่บุกรุกทำร้ายร่างกายผมไม่เห็นมีนี่นะก็พี่ปล่อยไปแล้วจะมีได้ยังไงผมไม่ได้ปล่อยไม่มีใครทั้งนั้นปรักปรำกันชัดๆนี่ว่าปล่อยเด็กของผมนะไม่เช่นนั้นเกิดเรื่องแน่เอกรัฐเห็นว่าเจอสันดานดิบของคนคนนี้เข้าให้แล้วจึงกดวิทยุให้สัญญาณออกไปคุณจะทำอะไรอ๋อให้ตำรวจมาไล่ผมอย่าดีกว่าผมไม่เคยกลัวหน้าไหนผมไม่มีวันเอาตำรวจมาไล่พี่หรอกครับผมให้เกียรติพี่เสมอในฐานะที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักแต่ผมจะเชิญพี่ออกไปเพราะผมจะทำงานไม่ไปจนกว่าจะปล่อยลูกน้องผมพันตำรวจโทนนทชัยซึ่งดื่มมาบ้างจนหน้าชาลุกยืนพรวดพราดกระชากจุด357ของ

เองมาวางบนกลับถอนใจเฮือกเพราะรู้ว่าจะต้องออกแรงกันบ้างแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าผมเชิญพี่ออกจากห้องผมไปครั้งที่สองนะครับไม่จนกว่าจะปล่อยลูกน้องผมปล่อยไม่ได้ทำผิดกฎหมายจะปล่อยได้ยังไงเป็นตำรวจไม่มีวันทำผิดสวป.เถียงข้างๆคูคูนี่ร้องผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องไม่มีการจับยัดห้องขังแบบนี้หรอกถ้าไม่ให้ผมจับยัดห้องขังดำเนินคดีก็อย่าทำผิดกฎหมายสิครับเพราะเราเป็นผู้รักษากฎหมายหากเราไปละเมิดเสียเองบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงไม่สนบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวสวป.ร่างยักษ์ผิวหมึกเสียงกร้าวขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นเสียงเคาะประตูและประตูเปิดผางออกหมู่เชงกระโจนพรวดๆเข้ามานั่งที่เก้าอี้ข้างๆสวป.นนทชัยซึ่งเกิดอาการขวัญผวาขึ้นมาทันทีโดยรีบคว้าจุด357เหน็บไว้ที่เดิมหันไปทางจ่าตะไลซึ่งเดินตามมาไอ้ตะไลสั่งไอ้เชนไปไกลอ้วนหน่อยผมสั่งไม่ได้เพราะมันนั่งที่ของมันทุกครั้งที่มาพบท่านรองเอกรัฐครับบ้าหรือจะเอาหมาเป็นใหญ่หรือวะครับเพราะถ้าผมจุนจ้านกับมันมากๆเดี๋ยวมันกัดคอหอยผมขาดสวป.จะช่วยผมได้ไหมล่ะฮะนนทชัยหลุดปากตาเหลือกลานขึ้นมาทันใดทั้งที่ตนเองก็ตัวเท่ายักษ์ปากลั่นตัวดำมาเมื่อมพูดทีเสียงดังก้องไกลแต่พอมานั่งใกล้เชนเข้ากลับทำตัวรีบอย่างไม่น่าเชื่อเหงื่อผุดเสริมด้วยพี่นนท์ครับเรามาพูดกันด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลดีกว่านะครับก็ว่าไปสิแต่จะให้ดีสั่งให้ไอ้เชนออกไปจากห้องจะดีที่สุดสวป.บอกเสียงติดขัดๆเพราะหมู่เชนหันมาจ้องเขม็งพร้อมทั้งหายใจรดหน้าด้วยรองผู้กำกับหนุ่มไม่สนคำขอร้องของสวป.ร่างยักษ์คงเอ่ยต่อไปว่าพี่นนท์เราจับตัวในแม่นได้สนใจไหมครับเม่นไหนเราดูตัวได้ไหมรองตอนนี้เป็นผู้ต้องหาและจะถูกกันเป็นพยานคงจะให้พี่ไม่ได้หรอกครับกันเป็นพยานคดีไหนนนทชัยถามเสียงกร้าวแต่ลดเพดานเสียงลงบ้างแล้วเพราะหมู่เชนนั่งอยู่ข้างๆจ้องหน้าเขม็งก็คดีบุกรุกบ้านนางอัมพรและทำร้ายร่างกายทรงพลนั่นแหละครับแบบนี้รองก็กำลังตั้งป้อมจะเล่นงานผมด้วยนะสิผมเพิ่งสอบปากคำสิบตำรวจเอกทวีไปยกซึ่งผมกันไว้เป็นพยานและกำลังจะเสนอผู้บังคับบัญชาดำเนินการต่อไปครับนี่รองจะไม่เว้นแม้แต่นายตำรวจเลยครับเว้นสิครับพี่ถ้ากฎหมายระบุว่านายตำรวจชั้นสัญญาบัตรกระทำความผิดไม่ต้องถูกดำเนินคดีมันจะมีแบบนั้นได้ยังไงเมื่อไม่มีผมก็ละเว้นไม่ได้พันตำรวจโทนนทชัยใบหน้าเครียดจัดรองเอกรัฐไม่มีใครก็ทำแบบนี้กันหรอกนะถึงการดำเนินคดีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักแต่ผมทำและจะกวาดล้างให้สิ้นซากสำหรับนายตำรวจที่ไม่มีวิญญาณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พวกนี้ร้องไม่ใช่คนแล้วถ้าทำแบบนี้ใช่คนหรือไม่ผมไม่สนละครับร้องเอกลักษณ์ในตำรวจแต่ละโรงพักเขามีแต่จะปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่จับดำเนินคดีแบบนี้ตำรวจทำผิดจะไม่ทำอะไรเลยเหรอทำสิครับแค่ว่ากล่าวตักเตือนก็ถือว่าเพียงพอแล้วมิน่าตำรวจที่นี่ถึงได้ออกหางกันหมดแถมยังทำตัวยิ่งใหญ่ขับฟ้าคิดว่าอยู่เหนือกฎหมายกระมังผมจะพูดยังไงดีรองถึงจะเข้าใจผมเข้าใจดีครับว่าตำรวจกระทำผิดกฎหมายก็คือโจรในเครื่องแบบดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้เชิญพี่ออกจากห้องผมได้ผมจะทำงานเสียเวลามามากแล้วหมู่เชนส่งแขกพริบตานั้นหมู่เชนแยกเขี้ยวใส่สวป.นนทชัยพร้อมทั้งทำเสียงขู่คำรามในลำคอเบาๆเฮ้ยมึงอย่าทำอะไรแต่ก็ยังหันมาเน้นเสียงกับรองผู้กำกับหนุ่มรองคิดผิดแล้วที่กำลังจะดำเนินคดีกับนายตำรวจเพราะที่นี่เขาไม่ทำกันหรอกแต่ผมจะทำแล้วรองจะได้รับบทเรียนสวป.นนทชัยกระแทกเสียงก่อนจะออกไปจากห้องพันตำรวจโทเอกรัฐถึงกับหงายหลังพิงพนักเก้าอี้ถอนใจดังเฮ้ยทำไมคิดว่าเป็นนายตำรวจแล้วจะใหญ่ขับฟ้าทำผิดแล้วใครแต่ต้องไม่ได้แบบนี้เล่ามันเป็นค่านิยมของที่นี่แล้วล่ะครับท่านจ่าสิบตำรวจตะไลรีบบอกโดยที่เข้ามานั่งแทนที่พันตำรวจโทนนทชัยผมจะเปลี่ยนค่านิยมไม่ได้ตำรวจหรือนายตำรวจก็คือคนธรรมดาเพียงแต่มีหัวขนสวมให้แค่นั้นเมื่อกระทำผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มีอภิสิทธิ์ชนใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่อยากให้ถูกดำเนินคดีก็ต้องไม่ทำผิดเพราะเป็นผู้รักษากฎหมายเอกรัฐเน้นเจต

นารมณ์ผมขอสนับสนุนแนวทางของท่านรองครับขอบใจแต่ผมไม่นึกเลยว่าสบป.นนทชัยยังเป็นไดโนเสาร์ถึงขนาดนี้คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่มากทำผิดแล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดีและก็คิดว่าตนเองอยู่เหนือประชาชนเหนือกฎหมายแบบนี้อันตรายเอามามากเลยไม่เคยมีใครกล้าทำยังไงล่ะครับจึงเหลิงอำนาจกันหมดเอาละเอาละเก็บเรื่องนี้ใส่ลิ้นชักตัวไว้ก่อนเราไปบ้านคุณเทพินกันเพื่อดำเนินการตามแผนครับจากนั้นทั้งหมดก็ออกไปจากห้องภายในห้องขังหนึ่งจ่าสิบตำรวจเกรียงและจ่าสิบตำรวจอนุรีบลุกขึ้นยืนพรวดพราดพร้อมทั้งเกาะสี่กรงประตูห้องขังถามแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเมื่อพันตำรวจโทนนทชัยเข้ามาหน้าห้องขังยังว่าใจเย็นๆเดี๋ยวรองเอกลักษณ์ก็ปล่อยเองหรอกหน้าอ้วกขึ้นไปวักจนกลัวหัวขดแล้วพันตำรวจโทนนทชัยบอกเสียงอ่อยๆไม่กล้าที่จะครับจ่าสิบตำรวจอนุรีบถามอ้วกก็บอกว่าให้ปล่อยลูกน้องอ้วกไม่เช่นนั้นเกิดเรื่องแน่ที่นี่เขาไม่ทำแบบนี้กับผู้ใต้บังคับบัญชาล็อกมีแต่จะช่วยเหลือแค่นั้นแล้วรองเอกลักษณ์ว่ายังไงครับจะว่ายังไงก็งอไปนะสิอ้างว่าทำไปตามระเบียบและจะสั่งไม่ฟ้องต่อไปหรือสองคนไม่ต้องวิตกไปหน้าไม่เกินตะวันตกดินวันนี้พวกหรือจะต้องได้รับการปล่อยตัวประเดี๋ยวอ้วจะไปพบท่านรองอรชุนรับรองงานนี้สนุกอย่างแน่นอนผมนักแค้นมากจับผมยัดห้องขังแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยไม่มีใครที่ไหนในโลกก็ทำกับตำรวจแบบนี้แน่จ่าสิบตำรวจเกรียงแค้นเสียงออกมาพวกลือยอมเข้าห้องขังง่ายๆทำไมเล่าไม่เข้าได้หรือเจ้านายมันเล่นเอาตำรวจจากกองมาคับการเป็นสิบมาบีบบังคับพวกผมร้ายไปกว่านั้นไอ้เชนจะงับคอหอยพวกผมด้วยเหรอไอ้หมาตัวนี้มันจะต้องดับดิ้นสักวันพวกเราเสียหน้าก็เพราะมันอ้วนอะเจ็บใจชิบหายเลยนนทชัยหลุดปากออกมาแค่นั้นไม่ยอมเฉลยต่ออีกว่าเสียหน้าแบบไหนอย่างไรและเมื่อใดจ่าสิบตำรวจอนุเอ่ยถามขึ้นบ้างเจ้านายครับรองเอกรัฐทันไปขอท่านปลัดจังหวัดเซ็นอนุมัติจากพวกผมตอนไหนล่ะอ้วนจะไปรู้เหรอเจ้านายไอ้ทวีเสือเป็นพยานให้รองเอกรัฐด้วยครับจ่าสิบตำรวจเกรียงรีบบอกหาแบบนี้ก็เสร็จนะสิหรือสองคนให้มันเป็นทำไมเล่าสวปร่างยักษ์เสียงกล้าวขึ้นมาอีกหลังมันอยู่ที่ไหนล่ะครับนิสัยมาหมาแบบนั้นถึงที่ขับขันรีบเอาตัวรอดเจ้าไหนสั่งเก็บที่ครับจ่าเกรียงแค้นเสียงบอกแบบนี้อ้วไม่เอาไว้หรอกแม่งหนีเอาตัวรอดและโยนขี้ใส่เพื่อนมึงอย่าอยู่เลยว่าไอ้ทวีพันตำรวจโทนนทชัยขบกรามแน่นขณะนั้นพันตำรวจโทอรชุนเดินเข้ามาแค่นเสียงต่ำใบหน้าทะมึง

0: เสียงเข้มจัดขึ้นไปเพิ่งลงมาเนี่ยแล้วมันว่ายังไงบ้างเหมือนหมาบ้าวะพูดไม่รู้เรื่องแม่งเลยจะดำเนินคดีมึงกับกูด้วยนะอรชุนฮะจริงหรือไอ้นนกูจะโกหกเอาพระแสงดาบอะไรวะงั้นแบบนี้มันจะมากไปจริงๆแล้วเอกรัตมือปราบสิบทิศน่ะคุ้มกะลาหัวมึงได้ไม่หมดหรอกเว้ยพันตำรวจโทอรชุนศีรษะแดงเถือกเพราะโกรธจัดยังอัตคัดเส้นผมอีกด้วยเอาไงดีวะอรชุนกูจะขึ้นไปพูดกับมันเองดูสิมันจะไว้หน้ากูไหมรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามทำท่าจะก้าวออกไปกลับต้องชะงักเกิกเมื่อสิบเวรรีบรายงานท่านรองครับท่านรองเอกรัตออกไปแล้วไปไหนจ่ารู้ไหมไม่ทราบครับไม่ได้บอกไว้แต่ไปก็จ่าตะไลและก็โมเชนด้วยครับบ้างั้นสิบเวรไขกุญแจห้องขังเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรอ้วนรับผิดชอบเองพันตำรวจโทอรชุนสั่งการเสียงกร้าวกุญแจไม่มีที่ผมหรอกครับท่านรองเอกรัตยึดไปหมดแล้วฮะนี่มันรู้ล่วงหน้าว่าอ้วจะมาสั่งปล่อยดีว่าถึงได้ยึดลูกกุญแจไว้ด้วยคิดว่าแบบนั้นแหละครับและย้ำที่สุดเลยเฮ้ยเกลี้ยงอนุหรือสองคนอดทนเอาอีกนิดวะไม่เกินเย็นนี้ต้องได้ออกแน่ๆอ้วให้สัญญารองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามหันไปบอกลูกน้องในห้องขังครับผมสองคนทนได้และก็รอได้ครับจ่าสิบอังมาที่ประตูแล้วเอ่ยถามเสียงเบาหวิวเฮ้ยนนมึงปกป้องลูกน้องของมึงไม่ได้เลยหรือวะนนทชัยสายหน้ากูมาช้าไปหน่อยไอ้สองคนเนี่ยอยู่ในห้องขังแล้วซึ่งมึงก็รู้ดีว่าลงไปอยู่ห้องขังแล้วช่วยยากมึงก็ต้องเจรจาสิวะกูพูดจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วมันไม่ยอมปล่อยจะดำเนินคดีท่าเดียวไอ้ทวีเสือเป็นพยานให้มันอีกหาเสร็จกันละคราวนี้มึงรีบตามไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเสียไอ้นนไม่อย่างนั้นพังกันหมดเป็นแถบๆจะบอกให้ประเดี๋ยวกูจะตามไปที่ห้องพักจะเจรจากับมันดูมึงหมายถึงใครก็ไอ้ทวีนะสินั่นแหละรีบจัดการตัดไฟเสียแต่ต้นล้มกูรู้หน้านี่อรชุนว่าไงมันบอกจะกวาดล้างในตำรวจที่แตกแถวให้สิ้นซากเร็วๆนี้กูคิดดูแล้วไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันมีมือปราบสิบทิศหนุนหลังอยู่ด้วยกูรู้กูจะโทรถึงท่านรองผู้บัญชาการให้ท่านบีบบังคับมันรามือกับพวกเราให้ได้พันตำรวจโทอรชุนบอกอย่างมั่นใจโทรเดี๋ยวนี้เลยสิวะกูน่ะร้อนใจแทบอกระเบิดแล้วช่วยลูกน้องก็ไม่ได้มันน่าเจ็บใจนักต้องไปโทรในห้องทำงานมึงไปกับกูสิฮึพันตำรวจโทนนทชัยรับคำพร้อมกับเดินเคียงคู่ขึ้นชั้น2พร้อมกับพันตำรวจโทอรชนเพื่อรายงานเจ้านายที่กรุงเทพทราบซึ่งทั้งสองส่งสวยให้เป็นประจำคิดว่าจะต้องช่วยได้ในวิกฤตการณ์ครั้งนี้สวนอาหารน้ำผึ้งพันตำรวจโทเอกรัตจ่าสิบตำรวจตะไลและสิบตำรวจโทเชนเมื่อลงจากรถซึ่งเป็นรถเก๋งของเอกรัตทั้งสามตรงไปยังโต๊ะในสุดติดกับสระน้ำเบื้องหน้าเต็มไปด้วยบัวสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีหลากสีอันเป็นเสน่ห์ไม้น้ำของที่นี่พอการมาของทั้งสามรีบหันขวับจากการมองบัวสีสวยสดเมื่อทั้งสามเข้ามาชิดเท้าทำความเคารพอยู่ตรงหน้าสวัสดีครับท่านหวัดดีนั่งก่อนหมูเชนนั่งด้วยนะสิ้นเสียงสั่งของมือปราบสิบแผ่นดินหมูเชนรีบกระโจนเบาๆขึ้นนั่งเก้าอี้ข้างซ้ายทันทีมันจ้องหน้านิดนึงแล้วทำหน้าตายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพันตำรวจโทเอกรัตนั่งเก้าอี้ทางขวามือส่วนจ่าสิบตำรวจตะไลซึ่งสำรวนยิ่งนั่งห่างออกมาแต่ตรงหน้าของพลตำรวจโทสงครามซึ่งเอ่ยกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองว่าคุยเรื่องงานกันสักนิดนึงแล้วค่อยดื่มกินครับผมรองผู้กำกับหนุ่มรับคำเบาๆผู้บัญชาการภาคเอ่ยขึ้นว่าแต่ต้องให้หมูเชนกินก่อนจากนั้นสงครามได้กวักมือเรียกบริกรหญิงเข้ามาสั่งจัดอาหารให้หมูเชนชุดหนึ่งซึ่งหมูเชนกระโจนลงจากเก้าอี้ตามบริกรหญิงคนนั้นเข้าไปในห้องครัวทันทีเพราะเคยมากินที่นี่หลายครั้งทุกคนที่นี่รู้จักหมูเชนดีท่านครับเมื่อกี้สวปนนทชัยขึ้นไปโวยวายกับผมใหญ่เลยครับเรื่องที่ผมจับจ่าอนุกับจ่าเกรียงและก็กันหมู่ทวีเป็นพยานผมเลยให้จ่าตะไลพาหมู่เชนขึ้นไปเบียดลงมาถึงได้ยอมครับ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่

0: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่สูตร
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงสมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงเดือนเมษสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125-150 มิลลิเมตรมิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11-16 ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14 ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปถึงภาคใต้
2: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำ

0: ่เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
1: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้พันล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชันโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
2: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมอุตุบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบูลย์เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิบูลย์หรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
1: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองราดพร้าวคลองม่อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทน์หลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมา

0: ใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองเวทบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์ฐานน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท. นครสวรรค์รายงาน
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่ง

0: ติดออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
1: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้

0: ังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐดูไบเที่ยวบิน FC-1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตก กเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันต

0: รายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงดับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง

0: 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเซนบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
2: จ้าจ้า
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่น
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มัน
3: เบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสกะเห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: สั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khăn lấy lại khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหั่น2-7-4-4-4-0-9-0-2-9-2-7-4-4-4เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: บ่คิดดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลัง

0: ม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบ่แม่
1: เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายมีสินค้าได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ข่าวดีที่แสนร้ายเมื่อเดินทางจากหมู่บ้านเพรวคามาได้3วันพระเถระก็เดินทางมาพบพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังตั้งค่ายพักอยู่ที่ริมหนองน้ำกลางทุ่งนาอันกว้างขวางขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วถ้าจะเดินทางต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะพบหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่

ระเถระจึงตัดสินใจพักค้างคืนอยู่ใกล้ๆกับกองเกวียนนี้วันรุ่งขึ้นจะได้อาศัยบิณฑบาตจากพ่อค้าเกวียนก่อนจะเดินทางต่อไปพระเถระไปปักกลดลงข้างๆพุ่มไม้ใกล้ๆฝั่งน้ำในระยะไม่ไกลจากกองเกวียนนักพอมองเห็นกันได้ถนัดลงอาบน้ำชำระกายในหนองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ขึ้นมานั่งพักผ่อนอยู่ใต้กรดพระเถระก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีกับชายหนุ่มอายุประมาณ20ปีอีกคนหนึ่งเดินตรงมาที่ท่านเมื่อมาถึงชายทั้งสองได้นั่งลงยกมือไหว้และชายคนแก่ถามขึ้นว่าท่านอนาคาริกท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบด้วยอาการสงบท่านเดินทางมาจากไหนท่านสมณะอาตมาเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์นครหลวงของมคธรัฐพระเถระสังเกตเห็นว่าคำตอบของท่านทำให้ชายทั้งสองคนเกิดความตื่นเต้นประหลาดใจอย่างไม่น้อยเขาหันไปดูหน้ากันแล้วก็อุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่าราชคฤห์ปฏิกิริยาอันประหลาดของเขาทำให้พระเถระรู้สึกสงสัยบ้างถ้าอย่างนั้นท่านก็คงรู้จักพระเรวัตเถระประธานสงฆ์แห่งเวรุวนารามละสิชายแก่ถามขึ้นด้วยท่าทางตื่นเต้นรู้จักพระเถระตอบงงๆดีมากท่านสมณะชายแก่พูดอย่างพอใจแล้วนั่งราบลงกับพื้นดินถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอสนทนากับท่านนานหน่อยท่านอยากสนทนาอะไรก็เชิญตามสบายเลยอุบาสกอาตมายินดีสนทนาด้วยเรื่องอันเป็นสาระกับท่านเสมอเขาเล่าลือกันว่าพระเรวัตเถระเก่งกาจนักหรือเก่งกาจในทางไหนพระเถระย้อนถามอย่างงงๆเก่งในทางโต้คารมข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆในเมืองราชคฤห์ไปตามๆกันจนไม่มีใครกล้าจะประคารมด้วยจริงหรือไม่สมณะอาตมาก็ได้ทราบมาอย่างนั้นพระเถระตอบอ้อมๆพระเรวัตเถระมีอายุประมาณเท่าไรท่านสมณะชายแก่ถามอาตมาคิดว่าคงไม่เกิน40ปีแต่ดูท่าทางท่านยังหนุ่มแน่นอยู่มากรู้สึกว่าท่านมีความสนใจในพระเรวัตเป็นพิเศษท่านมีธุระอะไรจะทำกับท่านหรืออุบาสกมีเศษท่านสมณะมีโดยตรงทีเดียวเรากำลังจะเดินทางไปกรุงราชคฤห์ก็เพื่อไปจัดการกับพระภิกษุรูปนี้คำพูดประโยคสุดท้ายของชายแก่ทำให้พระเถระสงสัยยิ่งขึ้นท่านได้ถามเพื่อความจริงต่อไปว่าทำไมท่านต้องไปจัดการกับท่านล่ะอุบาสกท่านมีเรื่องอะไรกับภิกษุรูปนั้นหรือไม่มีโดยตรงหรอกท่านสมณะแต่พรรคพวกของข้าพเจ้ามีเมื่อเราเร็วนี้มีนิครนคนหนึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์แจ้งให้เราทราบว่าพวกนิครนได้ประสบความปราชัยอย่างยับเยินแก่พระเรวัตนำความอับอายและก็ความเสื่อมเสียมาสู่พวกเราอย่างมากพวกเราอยู่ทางกรุงราชคฤห์รู้สึกช้ำใจมากและได้พยายามคิดหาอุบายที่จะกำจัดพระเรวัตเสียแต่ยังมองไม่เห็นอุบายที่จะเหมาะสมการที่เราจะลอบทำลายเขาด้วยอาวุธให้ตายคงทำไม่ได้แน่เพราะผิดหลักอหิงสาในศาสนาของเราวิธีเดียวที่ยังเหลืออยู่คือทำให้เขาลาสิกขาออกไปเป็นคารวาสเสียเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าทราบยังกลิ่นรสสัมผัสอยู่พระเถระนั่งฟังนโยบายของชายคนนั้นด้วยความสนใจยิ่งและนึกสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมเขาจึงกลับเปิดเผยความลับของภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งเป็นฝักฝ่ายเดียวกันกับพระเถระให้ฟังไม่อำพรางเช่นนั้นบางทีก็อาจจะ

แน่ใจว่าพระภิกษุพเนจรรูปเดียวที่พบกลางทุ่งนาห่างจากกรุงราชคฤห์มากมายเช่นนั้นคงทำอะไรไม่ได้กระมังเท่าที่อาตมาทราบดูเหมือนท่านยังเป็นปุถุชนพระเถระเสริมเพื่อเราให้เขาเปิดเผยความลับอื่นๆต่อไปแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงมากนะอุบาสกท่านจะจัดการอย่างไรกับท่านถึงจะหนักแน่นมั่นคงเพียงใดท่านก็ต้องลาสิกขาในคราวนี้ชายแก่พูดอย่างมั่นใจเพราะเรามีวิธีการอันแยบยลที่สุดท่านจะให้สตรีสาวสวยไปล่อให้ท่านลาสิกขาใช่ไหมพระเถระกล่าวดักคอยิ้มยิ้มทำให้ชายทั้งสองถึงกับชะงักงันไปทีเดียวแต่แล้วเขาก็ยอมรับอย่างอาจหาญว่าใช่แล้วท่านสมณะและไม่ใช่สตรีธรรมดาแต่ว่าเป็นสตรีพิเศษที่มีความหมายพิเศษสำหรับเรวัตตะข้าพเจ้าได้ศึกษาประวัติของเขาอย่างละเอียดและรู้จุดอ่อนของเขาแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่างานของเราจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนสตรีพิเศษที่ท่านว่านั้นท่านหมายถึงใครพระเถระถามด้วยความสนละท่านสมณะลัตตปาณีธิดาสาวสวยของเมติยะเศรษฐีกรุงพาราณสีเขากล่าวอย่างภาคภูมิใจคำพูดของชายแก่ทำให้พระเถระงุนงงยิ่งขึ้นเพราะท่านมองไม่เห็นเลยว่าลูกสาวเศรษฐีกรุงพาราณสีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างไรเพื่อล้วงเอาความจริงพระเถระจึงพูดว่าเท่าที่อาตมาทราบพระเรวัตะยังไม่เคยไปเมืองพาราณสีเลยท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลัตตปาณีได้อย่างไรอุบาสกท่านสมณะท่านคงยังไม่รู้เรื่องส่วนตัวของพระเรวัตะและรัตปานีท่านจึงมองไม่เห็นว่าคนทั้งสองจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรข้าพเจ้าจะบอกให้ทราบไว้ประดับความรู้ก็ได้คือเมื่อพระเรวัตะไปถึงเมืองราชคฤห์ใหม่ๆท่านมีจิตใจปฏิพัทธ์ผูกพันอยู่กับนางภิกษุณีชื่อลีลาวดีธิดาเศรษฐีของเมืองสาวัตถีลีลาวดีรักเขามากถึงกับทิ้งบ้านช่องดันด้นไปจนพบที่กรุงราชคฤห์แต่เคราะห์ร้ายเมื่อไปถึงที่กรุงราชคฤห์ไม่นานนางก็ถึงแก่มรณกรรมยังความโศกเศร้าให้เกิดแก่พระเรวัตะไม่น้อยแม้ทุกวันนี้พระเรวัตะก็ยังไม่ลืมลีลาวดีของเขาพระเถระรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ชายแก่คนนี้รู้เรื่องของท่านดีคล้ายกับได้เห็นมาเองทำไมท่านถึงรู้เรื่องส่วนตัวของพระเรวัตะดีเหลือเกินพระเถระถามชายแก่หัวเราะอย่างภาคภูมิใจและตอบว่านิครนคนหนึ่งเล่าให้ฟังข้าพเจ้าเองก็มีส่วนรู้จากรัตปาณีเองด้วยพระเถระถามด้วยความสงสัยทำไมจะไม่รู้เล่าท่านสมณะในเมื่อรัตปาณีก็คือลีลาวดีนั่นเองพอได้ยินคำนั้นพระเถระรู้สึกงุนงงศีรษะหมุนติ้วคล้ายจะเป็นลมท่านได้ยกมือขึ้นกุมศีรษะอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหน้าไปมองทางอื่นท่านเป็นอะไรไปท่านสมณะชายแก่ถามท่านไม่เชื่อข้าพเจ้าใช่ไหมว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเล่าไปให้จบเธออุบาสกเมื่อฟังเรื่องที่ท่านเล่าจบแล้วบางทีอาตมาอาจเชื่อท่านก็ได้เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ชายแก่เริ่มเล่าต่อเมื่อเมติยะเศรษฐีได้ธิดาคนนี้ท่านก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่างพอโตขึ้นอายุ2 ขวบเธอก็บอกให้ทุกคนเรียกเธอว่าลีลาวดีไม่ชอบใจเมื่อคนเรียกว่าลัตตปาณีพออายุได้ประมาณ3 ขวบเธอก็รบเล้าให้มารดาพามากรุงสาวัตถี
้างว่ามารดาเธออยู่เมืองสาวัตถี

ในที่สุดเมื่อทนการรบเร้าของธิดาไม่ได้เมติยะเศรษฐีก็พาไปกรุงสาวัตถีเธอก็ได้พบกับมารดาในชาติก่อนจำบ้านช่องห้องหับของญาติพี่น้องได้อย่างถูกต้องทีนี้มารดาเก่ากับมารดาบิดาใหม่ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของเด็กน้อยมารดาเก่าก็ยืนยันว่าเป็นของตนและจะไม่ยอมให้ไปอยู่เมืองพาราณสีฝ่ายบิดาใหม่ก็เมืองสาวัตถีในที่สุดเรื่องก็ถึงตุลาการหลังจากได้พิจารณาสอบสวนอยู่เป็นเวลานานตุลาการก็ตัดสินใจให้ทั้งสองฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในเด็กน้อยร่วมกันและให้เด็กน้อยอยู่กับมารดา6เดือนแล้วก็ไปอยู่กับมารดาใหม่6เดือนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้จนบัดนี้รัตปาณีอายุ15ปีบริบูรณ์เป็นสาวเต็มตัวแล้วและก็ยังมีความงามเป็นยอดด้วยนะท่านสมณะพระเถระนั่งฟังคำบอกเล่าของชายแก่คล้ายกับคนกำลังเคลิ้มฝันแม้ชายแก่เล่าจบนานแล้วท่านก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่านคงจะเชื่อข้าพเจ้าแล้วล่ะสิท่านสมณะชายแก่พูดอย่างได้ทีตาจ้องดูอาการอันแปลกประหลาดของพระเถระด้วยความสงสัยแล้วลีลาวดียังจำเรวตะได้อยู่หรือเปล่าพระเถระถามขึ้นคล้ายคนละเมอจำได้สิท่านสมณะเธอร่ำร้องหาพระเรวตะทุกๆวันอยากจะพบหน้าพระเรวตะลบเร้าให้มารดาพาไปหาพระเรวตะแทบทุกวันฝ่ายบิดามารดาผลัดผ่อนเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกว่ามารดาบิดาทั้งเก่าและใหม่ต่างก็พยายามกีดกันไม่อยากให้เธอไปพบพระเรวตะอีกพยายามทุกวิถีทางที่จะให้เธอลืมพระเรวตะเสียอ้างว่าพระเรวตะตายแล้วบ้างอ้างว่าพระเรวตะลาสิกขาไปมีภรรยาแล้วบ้างแต่รัตปาณีไม่ยอมเชื่อท่าเดียวมารดาบิดาฝ่ายพารณสีพยายามหาชายหนุ่มรูปงามมาล่อใจเธอหลายครั้งแต่เธอไม่อะไรใยดีกับใครเลยเมื่อเธอจิตใจยังผูกพันนั้นว่าเธอจะสามารถทำให้พระเรวตะลาสิกขาได้อย่างแน่นอนเมื่อพระเรวตะลาสิกขาแล้วพวกเราเหล่านิคนก็จะหมดศัตรูคู่แข่งคนสำคัญกำลังของฝ่ายพุทธบริษัทจะอ่อนลงแล้วในที่สุดเราก็จะสามารถกำจัดพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากมคตได้เราจะรุ่งเรืองดังเดิมเมื่อได้ฟังแผนการโดยละเอียดของศัตรูมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาแล้วพระเถระก็ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงบัดนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาอันหนักหน่วงที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ท่านไม่คิดไม่ฝัน

0: อยู่ที่นี่เองอยู่ที่กองเกวียนของเรา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี
2: ่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูฏาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอด0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความสุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย

0: สาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์สม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเธอประเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาร
4: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทอง

0: ใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
3: พลเอกวินัยภัทรกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทรกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมะแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
2: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
4: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนิน 170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช 2,570 กรมบัญชีกลาง
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444

และเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902274444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดอันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่

0: ก็สะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวน้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

0: อบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

รพินถามสั่งปากับขยินสองคนนั่นเข้าใจที่เจ้าเสื้อกรอนนั่นพูดว่ายังไงพรานใหญ่หันไปร้องถามทั้งสองแล้วก็หันมาบอกงงๆกับนายจ้างของเขาถูกต้องครับคุณชายกะเหรี่ยงกับตองสู่ฟังรู้เรื่องใจความเดียวกันกับเราเหมือนกันหมดคุณว่าตอนนี้มันพูดภาษาอะไรไทยกะเหรี่ยงตองสู่หรือว่าเยอรมันชัยยันตาค้างผมว่าเขาก็พูดภาษาของเขานั่นแหละครับแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมตอนภาษาของเราเขาก็เข้าใจเหมือนกันลองเจรจากันได้รู้เรื่องแบบนี้ก็พอมีทางแล้วทุกคนยึดที่มั่นไว้ก่อนคอยระวังหลังให้ด้วยผมจะออกไปพูดกับเขาเองท่านหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วพร้อมกับก้าวออกจากกำบังหลังก้อนหินอย่างอาถรรพ์เดินช้าๆตรงเข้าไปยังร่างที่นั่งอยู่บนหลังม้าศึกก่อนที่ใครจะทักท้วงได้ทันรับพินใจหายวาบรีบเพ่นออกจากที่มั่นคุมติดหลังนายจ้างของเขาไปโดยเร็วร้องสั่งให้ชายยันมาเรียและดารินให้คอยทำหน้าที่ยิงคุ้มกันให้หากสิ่งที่หลีเลี่ยงไม่ได้มาถึงเชษฐาเดินด้วยอาการปกติมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าขุนศึกแห่งมรกตนครผู้อ้างว่าเป็นอนุชาของผู้ครองแผ่นดินเว้นระยะห่างประมาณ 5-6 วาท่ามกลางสายตาถมึงถึงที่จ้องนิ่งมารับพินยืนเฉียงซ้อนอยู่ทางเบื้องหลังในระยะเอื้อมถึงมือกำปืนสั้นคู่ชีพแน่นเขาพร้อมที่จะตายก่อนเชษฐาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดีตนายพันโททูตทหารบกส่งยิ้มให้อย่างไมตรีท่านน่ะเหรอที่ชื่อรหัสยะเป็นอนุชาของกษัตริย์สิงหราแล้วก็เป็นจอมทัพที่คุมทหารเหล่านี้มาเขาเอ่ยขึ้นช้าๆอย่างแจ่มใสชัดเจนในภาษาของตนเองใบหน้านั้นเสียรับความยโสโอหังอมหิตและไร้ความเป็นมิตรสอดชัดอยู่ในเขาหน้าโหดใช่แล้วข้านี่แหละรหัสยะเชษฐาก้มศีรษะให้นิดนึงเราชื่อเชษฐาเราและก็พวกเราทุกคนมาจากดินแดนอันแสนไกลต่ำลงไปจากทางด้านใต้ของเทือกเขาพระศิวะเรามาดีไม่ได้มาคิดที่จะเป็นศัตรูหรือว่ามีพิษภัยใดๆต่อพวกท่านมาอย่างอาคันตุกะต่างแดนผู้แสวงหามิตรไมตรียังดินแดนของท่านเหตุใดท่านจึงมองเห็นพวกเราเป็นศัตรูไปเรามีความยินดีที่ได้พบท่านและก็ปรารถนาในความเป็นมิตรขุนศึกรหัสยะแผดเสียงหัวเราะก้องความเป็นมิตรจากอาคันตุกาต่างแดนใดๆที่นี่มันผู้ใดก็ตามที่เหยียบย่างเข้ามามีแต่นำความวิบัติมาสู่ดินแดนนี้บุรุษในกรองเงินกระชากเสียง

0: ียงตวาดพร้อมกับเอาหอกชี้หน้าเชษฐาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านคือตัวการสำคัญที่สุดอันจะนำความกาลีร้ายมาสู่แผ่นดินมรกตนครพวกเรารู้ถึงการเหยียบย่ำล้ำแดนเข้ามาของท่านล่วงหน้าและโดยองค์การประกาศสิทธิ์ของสิงหราจอมกษัตริย์กองทัพนี้จึงมาคอยรับอยู่แล้วเชษฐาหัวเราะอย่างใจเย็นเราไม่เข้าใจเลยรหัสยะพวกเรานำความเลวร้ายอันใดมาสู่แผ่นดินของท่านเราบอกแล้วว่าเรามาอย่างสันติแล้วก็แสวงหาความเป็นมิตรไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยจนนิดเดียวพวกท่านนำความชิบหายมหาวิบัติมาสู่แผ่นดินของเรารหัสยะตะโกนกึกก้องมรกตนครกำลังจะลุกเป็นไฟแผ่นดินทุกยอมหญ้าจะนองไปด้วยโลหิตเพราะเอกคนคนหนึ่งในจำนวน12คนของพวกท่านเฮ้ยทหารจับมันให้หมดขาดเสียงบงการราวกับฟ้าผ่านั้นนักรบที่แวดล้อมอยู่ก็ไหวตัวพริบอย่างเยือกเย็นและเพียบพร้อมไปด้วยสติรับพินไพรวันชูปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนี่ยวไกกระสุนจุดสี่เสียงแมกนัมระเบิดสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงทั้งมวลสะกดทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรึงนิ่งอยู่กับที่ชั่วขณะก่อนที่นักรบผู้เหี้ยมหานชาวมรกตนครจะตื่นจากตะลึงปากกระบอกปืนในมือของพรานใหญ่ก็วาดลงมาจับอยู่ที่เป้าหมายหน้าอกของรหัสยะอีกครั้งคราวนี้กำลังประคองไว้ด้วยมือทั้งสองข้างรหัสยะจอมพรานประกาศขึ้นถึงแม้ท่านจะมีทหารปิดกองทัพส่วนพวกเรามีอยู่เพียงจำนวนเท่านี้ก็อย่านึกว่าเราจะไร้อำนาจในการป้องกันตัวสิ่งที่เราถืออยู่ในมือขณะนี้แม้จะดูว่าด้อยฤทธิ์กว่าหอกดาบและก็ธนูของพวกท่านนั้นแต่มันก็เสียงดังนักไม่เพียงแต่เสียงดังอย่างเดียวเท่านั้นปลายกระบอกถ้าทหารของท่านบุกรุกเข้ามาท่านจะเป็นคนแรกที่ตายก่อนใครทั้งสิ้นถ้าไม่เชื่อก็จงดูปลายหอกที่ท่านถืออยู่เป็นตัวอย่างจบคำรับพินส่องปากกระบอกปืนหมายไปยังใบหอกขาววับที่ถือชูอยู่เหนือศีรษะของขุนศึกหน้าบากเขาเล็งอย่างระมัดระวังแต่ก็ยังช้าอยู่ดีมีเสียงตูมดังแหลมก้องปานแก้วหูจะดับมาทางเบื้องหลังลมร้อนวูบหนึ่งพุ่งผ่านซอกหูของเขาและเชิดถาไปพริบตาเดียวกันนั้นใบหอกในมือของรหัสยะก็ขาดกระเด็นแวบหายไปกับตาคงเหลือไว้แต่ด้ามไม้ที่ติดมือของเจ้าของเท่านั้นอุปราชพระอนุชาผู้เป็นจอมทัพแห่งมรกตนครเงยหน้าขึ้นมองด้ามหอกของตนเองซึ่งบัดนี้ใบหอกถูกเด็ดหายไปแล้วด้วยตาที่เบิกถลนราวกับไข่ห่านชะงักค้างตะลึงงันม้าศึกทั้งหลายก็ผวาตระหนกเสียงปืนส่งเสียงร้องเต้นสะบัดรวนเรอยู่ไปมาไม่เป็นสัมดารินมาเรียและชายันพละจากที่มั่นวิ่งเข้ามาสมทบกับเชษฐาและรพินอย่างรวดเร็วระหว่างที่ยังไม่ขาดกังวานของเสียงกระสุนนัดนั้นหันหลังชนกัน
1: นีนามผู้แสวงหาสันติและก็หมายอย่างมิตรอย่าให้เกิดการเสียชีวิตหรือว่าเลือดเนื้อขึ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือว่าเป็นฝ่ายของท่านผู้ที่ตะโกนแหลมขึ้นในครั้งนี้คือหมอดารินหลอนเองนั่นแหละที่เป็นเจ้าของกระสุนซึ่งเด็ดปลายหอกของขุนทัพรหัสยะกระเด็นหายไป
2: เรายืนยันอยู่แนวนี้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรต่อพวกท่านหรือว่าแผ่นดินของท่านเลยจนนิดเดียวทำไมท่านจึงประสงค์ร้ายต่อเราถึงอย่างนี้ขอให้ท่านแน่ใจเถอะรหัสยะถ้าหากท่านยังคิดที่จะสั่งทหารให้ทำร้ายและก็จับปุ่มพวกเราเมื่อใดชีวิตของท่านจะพินาศลงก่อนใครทั้งสิ้นเหมือนกับปลายหอกที่ท่านถืออยู่ฉะนั้นแหละอุปราชแห่งมรกตนครสั่งจากตะลึงตกใจเหลือบลงมามองเฉลยต่างแดนในคลื่นล้อมของฝ่ายทหารตนอีกครั้งหนึ่งต่อให้พวกเจ้ามีอาวุธวิเศษทักเพียงไหนต่อให้เจ้ามีปีกบินหรือว่าจะหลุดรอดเงื้อมือของข้าไปได้พวกเจ้าจะถูกฆ่าตายทั้งหมดภายในเวลาชั่วพริบตาเพียงแต่ข้าออกคำสั่งเท่านั้นข้อนั้นไม่สำคัญหรอกรหัสยะชายยานร้องสวนต่อไปทันทีมันสำคัญอยู่ที่ว่าขุนทัพอุปราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งมรกตนครจะเอาชีวิตเข้ามาแลกกับพวกเราทั้งหมดอย่างนั้นเหรอท่านกล้าหาญพอที่จะตายก่อนทหารของท่านทุกคนก็ลองดูแล้วชายยันก็หันไปตะโกนสุดเสียงกับเหล่าทหารที่ถืออาวุธห้อมล้อมอยู่ทั้งหลายเสียงของเขาดังก้องไปทั่วทหารของชาวมรกตนครทั้งหลายท่านคงจะได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่พวกเราพูดกับขุนศึกรหัสยะผู้เป็นแม่ทัพของท่านแล้วว่าเรามาดีไม่ได้เป็นศัตรูคิดร้ายหรือว่ามาเป็นอันตรายใดๆต่อพวกท่านหรือแผ่นดินของท่านทั้งสิ้นขณะนี้พวกท่านทั้งหลายล้อมเราไว้หมดทุกด้านแล้วเราก็ตระหนักดีแต่ถ้าพวกท่านบุกรุกเข้ามาทำร้ายหรือจับกุมเราอุปราชรหัสยะจะถูกเราสังหารก่อนที่พวกท่านจะถึงตัวเราถ้าท่านต้องการให้แม่ทัพของท่านตายก่อนเป็นคนแรกก็บุกเข้ามาเถอะเสียงประกาศของชายยันเป็นผลทาง

ิตวิทยาที่ดียิ่งเหล่าทหารหารของมรกตนครซึ่งเต็มไปด้วยระเบียบวินัยอันเข้มแข็งในขณะนี้เริ่มรวนเรระสำระสายเหลียวหน้าซุบซิบพูดอะไรกันเองแซ่ไปหมดแล้วก็ชะงักงันอยู่เพียงแค่นั้นไม่อาจที่จะก้าวล้ำเข้ามาได้รหัสยะเห็นอาการของกองทัพทั้งสิ้นของตนเป็นเช่นนั้นก็เดือดดาลจนหนวดกระดิกกระทืบโกรนม้าศึกชูหอกที่ปลายหักขึ้นเหนือศีรษะตะวาดลั่นทหารเจ้าเป็นพวกคลาดตาขาวไปแล้วเหรอจึงได้หวาดเกรงต่อคำขู่ของไอ้ศัตรูจำนวนน้อยนิดประดุจลูกไก่ในกำมือเหล่านี้มันไม่มีอำนาจยิ่งใหญ่ใดๆจะฆ่าข้าได้ข้าต่างหากที่จะฆ่ามันรีรออยู่ทำไมจับมันทุกคนมัดขัดขืนต่อสู้ฆ่าให้หมดหยุดก่อนเชษฐาตะโกนแทรกขึ้นอย่างเหลืออดก่อนที่รหัสยะจะจบคำสั่งของท่านจะยังปลิดปลิวไปในพริบตาจากอาวุธของพวกเราแต่ถึงเช่นนั้นท่านก็ยังไม่เชื่อว่าเราจะสังหารท่านได้กระนั้นหรือเอาละเราจะแสดงให้ท่านเห็นอีกครั้งเดียวเท่านั้นม้าศึกที่ท่านขี่อยู่ในขณะนี้มันตัวใหญ่แล้วก็ทรหดอดทนต่อท่านมากนักแต่มันจะล้มกลิ้งลงขาดใจตายทันทีที่อาวุธในมือของพวกเราคำรามขึ้นท่านจะลองดูไหมบุรุษธมินผู้มีอำนาจอัครฐานในมรกตนครพยักหน้ารับคำท้าอย่างยโสข้าต้องการเห็นถ้าพวกเจ้าสามารถทำได้ท่านหัวหน้าคณะหันไปพยักหน้ากับจอมกุเทศกระซิบเครียดๆอย่านึกว่าต้องทำบาปกับสัตว์ที่ไม่รู้อินูอินเนซึ่งจะมารับเคราะห์กรรมในครั้งนี้เลยรับพินเพราะถึงยังไงก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องฆ่าทหารพวกนี้คนใดคนหนึ่งเพื่อต่อรองสถานการณ์กับเจ้าง่างท่าทางโอหังอวดดีนี่ยิงม้าที่มันขี่อยู่ให้คว่ำไปเลยแล้วดูซิว่าตัวมันเองจะลงมาออกหัวออกก้อยอีท่าไหนจอมพรานถอนหายใจเฮือกเปลี่ยนเป้าหมายศูนย์ปืนที่เล็งอยู่อีกครั้งคราวนี้พุ่งปากกระบอกตรงไปยังอกอันกว้างใหญ่แข็งแรงของม้าศึกพ่วงผีที่รหัสยะขี่เป็นสง่าอยู่ระยะมันห่างเพียงแค่4-5วาเท่านั้นไม่มีอะไรจะต้องระมัดระวังมากไปกว่าวิถีกระสุนซึ่งอาจทะลุจากอกม้าเสยขึ้นไปทางก้านคอหรือสันหลังด้านบนมันอาจทำอันตรายเจ้าแม่ทัพหน้าบากผู้เชิดพึ่งอยู่บนหลังด้วยเท่านั้นเขายังไม่ต้องการให้รหัสยะต้องบาดเจ็บมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นในการประลองฤทธิ์กันในครั้งนี้แต่แล้วก่อนที่จะง้างนกขึ้นเพื่อการยิงอย่างประณีตบรรจงชายันก็ก้าวออกมาพร้อมกับหัวเราะเดี๋ยวก่อนท่านขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ขันโล่ที่ติดกับแผงม้าศึกของท่านน่ะมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรรหัสยะขมวดคิ้วขม้นมองชายันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อไอ้หน้าโง่โล่มีไว้เพื่อเก่งนั่นแหละไอ้หน้าโง่ซ้ำยังเย่อหยิ่งพองขนไม่รู้จักที่จ่ายที่อีกด้วยชายยันตอบสวนไปพรางหัวร้อพรางก่อนที่จะให้อาวุธกระจอยลอยของพวกข้าส่งคนไปประหารม้าศึกผู้น่าสงสารของเองก็ลองปลดเอาโล่ที่เองอ้างว่ามีไว้เพื่อป้องกันศาสตราวุธของเองไว้จะได้หรือไม่อุปราชผู้มีอำนาจเต็มในทางทหารของแผ่นดินประหลาดสะบัดกายฮึดฮัดอย่างแค้นเคืองต่อถ้อยคำของชายยันเหลือที่จะกล่าวแล้วก็บัญชากล้องเรียกทหารเดินเท้าคนหนึ่งเข้ามาออกคำสั่งให้เอาโล่ไปผูกติดไว้กับหน้าอกม้าระวังสองขาหน้าแล้วก็พยักหน้าเย้ยร้องพรุษสวาทท้าทายม้าขมงโฉงเฉงเจ้าจะเป็นคนแรกที่ข้าจะผ่าอกหากอาวุธของเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างที่คุยโวจะแหกอกให้ผ่าเลยวะแต่สำหรับเองน่ะนั่งยืดบังเหียนม้าไว้ให้ดีๆก็แล้วกันชัยยันตอบหัวเราะหึ่ๆแล้วหันมาขยิบตาให้รับพินไอ้เปรตนี่ท่าทางทั้งขี้โกงทั้งหยอดมหาคอร์รัปชันเลยคงจะเป็นตัวกังฉินที่สุดในแผ่นดินนี้ยศคงจะอยู่ในระหว่างจอมพลหรือไม่ก็พลเอกซ้ำยังเป็นอุปราชพระอนุชาของเจ้าผู้ครองนครที่อีกด้วยเอาเลยผู้กองจัดการให้มันเห็นฤทธิ์เดชอำนาจปืนก็รอชัดๆสักทีแต่ผมว่ายิงตัวมันในเค้กเก็บไปยังดีกว่ายิงมาซะอีกพับพาสิรับพินไพรวันซ่อนยิ้มแม้จะอยู่ในภาวะวิกฤตการสุดยอดเขาก็ยังอดขำในอารมณ์ของชายยันเสียไม่ได้พร้อมแล้วหรือยังรหัสยะพรานใหญ่ถามข้าพร้อมแล้วรับพินเล็งไปที่โล่อันทำด้วยหนังแห้งเป็นรูปวงกลมรีซึ่งผูกปิดอกม้าของรหัสยะอยู่ในขณะนี้กะวิถีกระสุนให้ช้อนทะลุเข้าไปทำลายหัวใจเจ้าสัตว์พาหนะตัวเคราะห์ร้ายโดยไม่ให้เกิดความทรมานแม้แต่น้อยแล้วเขาก็แตะไกปล่อยกระสุนแผดออกไปสนั่นหวั่นไหวเสียงกระสุนหัวตัด240เกรนผ่านโล่หนังและเจาะทะลวงเข้าไปในกล้ามเนื้ออันหนาแน่นสะดุ้งผวาพงะยกเท้าหน้าทั้งสองลอยขึ้นจากพื้นในลักษณะกระตุกแล้วก็ปักหัวลงมาล้มกลิ้งตะแคงอยู่กับดินราวกับถูก

ค้อนยักษ์ฟาดรหัสยะผู้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังตีลังกาสองทอดกระเด็นหลุดจากอานบนหลังม้าลงมาม้วนคลุกฝุ่นท่ามกลางสายตาอันตะลึงพึงเพลิดราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินของทหารมรกรนครทุกคนม้าตัวนั้นขาสั่นกระตุกพรวดๆดิ้นรนแทกไขอยู่กับพื้นดินเลือดจากบาดแผลที่หน้าอกของมันไหลทะลักออกมาแดงฉานเนื้องนองเพียงไม่กี่อึดใจก่อนหน้าที่ขุนทัพรหัสยะจะทันตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมายืนได้มันก็หัวตกราบลงกับพื้นสิ้นใจแน่นิ่งความเงียบสงัดเกิดขึ้นอีกครั้งมันเงียบที่จนเหมือนกับว่าเข็มตกก็อาจจะได้ยินระหว่างที่ขุนทัพหน้าบากกำลังพยุงกายสะเงาะสะแงะขึ้นมายืนอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้มีทหารลักษณะเป็นมือรองใกล้ชิด2คนคนหนึ่งหนุ่มชะกันอีกคนหนึ่งอยู่ในวัยชราศีรษะขาวเป็นดอกเหลากระโดดลงจากหลังม้าที่ขี่อยู่วิ่งเข้ามาประคองอุปราชพระอนุชาซึ่งบัดนี้จ้องตาเหลือกโพลงจับไปที่ม้าศึกของตนอันตายสนิทเลือดไหลนองพื้นแล้วก็ค่อยๆหันกลับมาจ้องมองคณะผู้ล้ำถิ่นทั้งหมดอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้เขาหน้าอันเหี้ยมเกรียมดุร้ายนั้นเริ่มถอดสีอย่างเสียขวัญคราวนี้ท่านเชื่อหรือยังว่าท่านจะมีสภาพเช่นเดียวกับม้าศึกตัวนั้นของท่านหากเราส่องอาวุธชนิดนี้ไปที่ตัวท่านน่ะเชษฐาได้โอกาสประกาศก้องขึ้นไม่มีอาวุธชนิดใดของกองทัพพวกท่านจะต่อสู้กับอาวุธของเราได้ต่อให้สวมเสื้อเกราะต่อให้มีโล่หรือว่าหลบอยู่ในที่กำบังใดๆอาวุธของเราก็จะส่งรัศมีประหารไปถึงตัวท่านได้ทั้งสิ้นหากท่านไม่ทำอันตรายแก่เราก็จะไม่ทำอันตรายแก่ท่านในทางตรงกันข้ามหากท่านคิดร้ายเป็นหานก็คือท่าตัวนั้นเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆรหัสยะท่านจะต้อนรับเราอย่างมิตรหรือว่ายังคิดที่จะวางตัวเป็นศัตรูท่านผู้มาจากแผ่นดินไกลท่านกล่าวหรือว่าท่านมาสู่แผ่นดินของเราด้วยความเป็นมิตรนักรบชราหนึ่งในสองที่เข้ามาประคองรหัสยะเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกลักษณะท่าทีสุขุมลึกซึ้งและเต็มไปด้วยไหวพริบกว่าผู้อ้างตัวว่าเป็นอุปราชของแผ่นดินแน่นอนเราไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูหรือมีเจตนาร้ายกับใครทั้งสิ้นแม้ว่าเราจะย่างเหยียบเข้ามาในแผ่นดินของท่านนี่ก็พร้อมแล้วที่จะมาอย่างคารวะเป็นไมตรีกับเจ้าของถิ่นเราไม่นึกว่าเราจะได้รับสิ่งร้ายจากพวกท่านแต่ก็ไม่ว่าเราจะยืนยันยังไงรหัสยะผู้เป็นใหญ่เหนือกว่าพวกท่านทั้งหลายในที่นี้ก็คงดื้อรั้นที่จะจับกุมพวกเราให้ได้เราไม่เข้าใจเลยว่าเรามีความผิดและก็คิดร้ายอะไรเชษฐาพูดช้าๆพยายามที่จะทำความเข้าใจด้วยความรู้สึกบอกในทันทีว่านักรบชราผู้นี้น่าจะเจรจาพาทีกันได้รู้เรื่องมากกว่าอุปราชขุนศึกผู้ลำพองไปด้วยอำนาจและสังเกตดูว่าชายชรามีความใกล้ชิดและกุมความสำคัญในกองทัพนี้อยู่ไม่น้อยเช่นกันอาจเป็นที่ปรึกษาทัพหรือมิฉะนั้นก็เป็นแม่ทัพมือรองจากรหัสยะและก็เป็นความจริงตามที่เข้าใจเมื่อดารินถามแทรกขึ้นมาท่านผู้เฒ่าลักษณะของท่านเป็นผู้ชราและก็สุขุมท่านมีตำแหน่งอะไรเหรออยู่ในแผ่นดินเนี้ยดวงตามีประกายอ่อนโยนการุณคู่นั้นหวาดช้าๆไปยังทุกคนที่ยืนประจันหน้าอยู่และมาหยุดจับอยู่ที่ดารินทร์ วราฤทธิ์เราคือกุตมะขุนพลที่ปรึกษาทางฝ่ายทหารของมรกตนครพวกเราทุกคนรู้สึกยินดีที่ได้รู้จักท่านขุนพลกุตมะไอ้ทั้งปวงในกองทัพนี่จงช่วยอธิบายให้อุปราชรหัตยะผู้เป็นอนุชาได้ทราบเถิดว่าพวกเรามาดีท่านบุกบั่นมาจนถึงแผ่นดินเนี้ยด้วยกิจอันใดนั่นดูเหมือนจะเป็นคำถามของฝ่ายชาวมรกตนครที่เข้าประเด็นที่สุดภายหลังการเกรี้ยวกราดเอาแต่อำนาจข่มขู่ของรหัสยะทุกคนมองหน้ากันและก็อึ้งไปชั่วขณะปล่อยหน้าที่การเจรจาทั้งหมดให้แก่เชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะเราเป็นนักท่องเที่ยวพเนจรแล้วก็หลงทางเข้ามาขุนพลกุตมะมีใบหน้าเคร่งลงถามต่อมาอีกว่าพวกท่านทั้งหมดมาด้วยกันกี่คนเชษฐาเกือบจะพลั้งปากบอกไปตามความจริงแล้วแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรมาสะกิดใจไว้อย่างกระทันหันตอบว่าเรามากันทั้งหมด11คนอย่างที่พวกท่านเห็นอยู่นี่แหละโกหกรหัสยะผู้ยืนนิ่งอยู่นานตะวาดลั่นมาพร้อมกับยกมือชี้หน้าพวกเจ้าไม่ได้หลงทางพลัดเข้ามาอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้มาเพียง11คนพวกเจ้ามาอย่างมีแผนการจำนวนทั้งหมด12คน
เป็นนาย4คน

0: คนนำทาง1คนแล้วก็บ่าวอีก7คนคณะเดินทางทั้งหมดเกือบสะดุ้งเหลือบตามองกันอีกครั้งชายยันคันปากยิบๆขยับจะต่อคำด้วยอีกแต่ระพินรอบสะกิดไว้เพื่อปล่อยหน้าที่เจรจาให้แก่ฝ่ายเชษฐาผู้เดียวเพราะคำพูดโต้ตอบระหว่างทั้ง2ฝ่ายกำลังจะเป็นกุญแจสำคัญไขเข้าไปสู่ความไม่เข้าใจแต่แรกทั้งมวลให้กระจ่างขึ้นท่านหัวหน้าคณะยิ้มอยู่ภายใต้ท่าทีอันสงบเยือกเย็นท่านว่าเรามาอย่างมีแผนการเอาละลองบอกมาสิว่าพวกเรามีแผนการอะไรรหัสยะมีเขาหน้าบึ้งตึงดูเหี้ยมโหดอยู่เช่นนั้นอุตมะผู้ชราเอียงหน้าเข้าไปซุบซิบเหมือนจะให้สงบไว้แล้วก็เป็นผู้ตอบมาแทนว่าท่านไม่ได้หลงทางเข้ามาล็อกแต่เป็นการมาโดยเจตนาและเจตนาของพวกท่านก็คือใครก็ตามที่เคยล่วงผ่านเข้ามายังดินแดนนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ย่อมจะเหมือนกันทั้งหมดคือความโลภชักนำเข้ามาและผลที่ได้รับก็คือความวิบัติหายนะทุกรายไปพวกท่านปรารถนาในแหล่งมหาสมบัติของเทพเจ้าแห่งดินแดนนี้เพื่อ นำกลับออกไปสู่โลกภายนอกของพวกท่านทั้งหมดบังเกิดอาการขนลุกสู้ขึ้นทั้งกายพร้อมกันเมื่อได้ยินประโยคแทงใจดำนั้นก็เกือบจะถูกท่านขุนพลผู้เฒ่าแต่ก็ยังไม่ถูกนักหรอกพวกเราทุกคนที่ล่วงล้ำเข้ามาถึงดินแดนนี้ได้สำเร็จก็หมายถึงว่าพวกเราได้ละทิ้งความโลภแล้วโดยสิ้นเชิงแม้ว่าในครั้งแรกอาจจะเคยมีความตั้งใจอย่างที่ท่านพูดมาก่อนก็ตามแต่เราก็อยากจะรู้ว่าท่านทราบถึงการมาของพวกเราได้ยังไงมรกตนครเต็มไปด้วยวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เรารู้และเห็นล่วงหน้าได้เสมอกษัตริย์สิงหราเป็นโอรสของเทพเจ้าพระองค์รู้เห็นการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งภายในมรกตนครแห่งนี้รู้ไม่กระทั่งดวงความคิดของคนทั่วไปกุตมะผู้ลึกซึ้งตอบแช่มช้าเราเชื่อว่ากษัตริย์สิงหราของท่านเป็นผู้อย่างรู้แต่เราไม่เชื่อว่าจะอย่างรู้ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนักหรอกหรือมิฉะนั้นก็อาจจะรู้มาผิดๆอย่างเช่นคิดว่าพวกเราเป็นศัตรูจนถึงกับสั่งให้กองทัพมาดักจับอยู่เช่นนี้พวกท่านมาด้วยกันทั้งหมด12คนขุนพลเฒ่ากล่าวย้ำขึ้นอีกครั้งก่อนนับจำนวนดูซิว่าเราทั้งหมดจะมีจำนวนเท่าไหร่เชษฐาว่าปนหัวเราะพร้อมกันก็บอกให้รพินสั่งให้พวกพรานพื้นเมืองอันหลบอยู่ในที่มั่นให้ปรากฏกายออกมาขยินจันบุญคำเกิดเสยและสางปารวม6คนค่อยๆก้าวออกจากที่ซ่อนอย่างระมัดระวังมือกำดาบกระชับแน่นรพินโบกมือเรียกให้เข้ามารวมกลุ่มเชษฐาชี้ไปยังกลุ่มของอย่างถี่ถ้วนพิจารณาไปทีละคนโดยเฉพาะพวกพรานพื้นเมืองที่เพิ่งจะโผล่ออกมาจากที่มั่นฝ่ายนายจ้างทุกคนสังเกตเห็นผู้นำของทหารมรกตนครทั้งสองพินิจจ้องเหมือนจะค้นหาใครสักคนหนึ่งในบรรดา6คนเหล่านั้นแต่ก็ไม่สมประสงค์และบังเกิดแววผิดหวังไม่พอใจคนหนึ่งในจำนวนเหล่านี้หายไปไหนรหัสยะตะคอกเอ็ดอึงขึ้นบัดนี้ทุกคนรู้ทันทีแง่ทรายนั่นเองแง่ทรายผู้อันตรธานหายไปก่อนหน้าที่กองทัพมรกตนครจะยกเข้ามาล้อมคณะทั้งหมดโดยไม่ต้องบอกอะไรแก่กันเลยทุกคนย่อมตระหนักได้พร้อมกันหมดแล้วว่าเหตุใดเจ้านั่นถึงเล่นตัวหายไปอย่างลึกลับแม้จะยังไม่กระจ่างชัดนักส่วนระพินไพรวันบัดนี้เขาประจักษ์ใจหมดทุกกรณีเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสจะพูดกับฝ่ายนายจ้างของเขาเท่านั้นและก็เห็นว่าท่านหัวหน้าคณะเชษฐาแม้จะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยก็ตามยังรอบคอบเต็มไปด้วยไหวพริบในการอำพรางบางสิ่งบางอย่างไว้ไม่ได้บอกไปตามตรงทั้งหมดเชษฐายักไหลย้อนถามไปใครล่ะที่ท่านว่าหายไปน่ะมันคนหนึ่งที่ปะปนมากับท่านทั้งหมดนี่แหละรหัสยะเกรี้ยวกราดไม่ลดละแต่แล้วก็ชะงักนิ่งไม่กล้ากระดุกกระดิกเมื่อมาเรียค่อยๆ ยกปืนในมือส่องปากกระบอกไปที่ใบหน้า
1: หุบปากที่จะห่าวดังของท่านปล่อยให้คนแก่พูดดีกว่าลาหัสยะ
0: แม่สาวพูดเบาๆในภาษาของหล่อนพวกเราน่ะมากันแค่นี้แหละถ้าท่านคิดว่าจะมีใครนอกเหนือไปจากที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เชิญค้นหาเอาได้เองเชษฐาบอกกุตมะขุนพลผู้เฒ่าหันไปตะโกนบัญชาการกับทหารที่แวดล้อมอยู่ด้วยเสียงอันห้าวหาญเฉียบขาดขาดคำสั่งนั้นพลเดินเท้าและทหารม้าจำนวนหาน้ำซึ่งทุกคนยึดเป็นที่มั่นอยู่ในทันทีระหว่างที่อีก11คนยืนระวังตัวคุมเชิงพร้อมอยู่ประจันหน้ากับอุปราชผู้ยิ่งใหญ่และนายทหารเฒ่าคนสำคัญชนิดที่ถ้าเกิดเรื่องร้ายก็จะสามารถ

ยึดเอาเป็นตัวประกันได้ในทันทีโดยปล่อยให้ทหารเหล่านั้นค้นหาโดยไม่แสดงอาการขัดขวางตลอดเวลาไม่มีใครพูดจาคำใดกันเลยนอกจากคอยระวังตัวและคอยฟังแต่คำสั่งของเชษฐาเท่านั้นครู่ใหญ่ทหารเหล่านั้นก็ตีวงล้อมหมู่กันเข้ามานายทหารคนหนึ่งเข้ามารายงานว่าไม่ได้พบสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากข้าวของสัมภาระของอาคันตุกะผู้ล้ำแดนที่ยังกองวางอยู่บนแคมป์เหนือฝั่งทานที่เดิมรหัสยะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นผิดหวังท่านเอาคนคนนั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าเราสามารถซ่อนใครไว้ได้โดยไม่ให้พวกท่านค้นพบก็แปลว่าพวกเราจะซ่อนตัวเราทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ให้ท่านพบได้เช่นกันแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องซ่อนเร้นใครไว้อย่างที่ท่านว่าแล้วก็ซ่อนเพื่ออะไรกันดารินพูดขึ้นบ้างบัดนี้ใจของหล่อนเต้นแรงบังเกิดความยินดีอย่างประหลาดที่เงซายไม่ได้รวมกลุ่มอยู่ด้วยในขณะนี้จะเป็นเพราะเหตุใดหล่อนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่สังหรณ์บอกกับตนเองว่ามันน่าจะเป็นการถูกต้องที่สุดแล้วที่เงซายหนีหายออกไปก่อนหน้านี้รู้สึกว่าพวกนี้จะพยายามค้นหาตัวเงซายให้ได้อันเป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดในการยกกองทัพใหญ่มาล้อมไว้เช่นนี้ท่านผู้มาจากแดนไกลเราขอบอกให้ท่านทราบว่าบัดนี้ท่านเป็นเฉลยของเราแล้วคำสั่งที่เราได้รับมาก็คือให้จับกุมพวกท่านทั้งหมดนำตัวไปเฝ้าเฉพาะพระพักของกษัตริย์สิงหราหากพวกท่านขัดขืนต่อสู้ก็ให้นำศพของพวกท่านไปแทนขุนพลเฒ่าพูดเคร่งขรึมจริงจังเชษฐายิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ตอบว่าจงฟังเราทั้งหมดน่ะยินดีที่จะไปเฝ้ากษัตริย์สิงหราของพวกท่านโดยเต็มใจไม่ขัดขืนอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็นความปรารถนาของเราอยู่แล้วเรายอมที่จะให้ทหารของท่านเหล่านี้แวดล้อมควบคุมเราไปแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงท่านจะให้เราได้หรือไม่ข้อแม้อะไรปล่อยให้พวกเราเดินไปโดยอิสระอย่าได้เข้ามาจับกุมแต่ต้องพวกเราเป็นอันขาดถ้าเกรงว่าเราจะบิดพริ้วหรือหลบหนีก็เอาทหารแห่แหนรายล้อมไว้ขออย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าแตะต้องพวกเราคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นมิฉะนั้นเราจะสังหารท่านและอุปราชรหัสยะก่อนทหารทุกคนขุนพลเฒ่าหันไปซุบซิบกับอนุชาผู้ครองแผ่นดินรหัสยะทำท่าทางดุดันวางเคืองแต่พอเหลือบมาเห็นม้าศึกของตนที่นอนตายเลือดนองอยู่ก็มีอาการพิพักพิพ้วนอย่างไรชอบคนในที่สุดก็หันมาตะโกนสั่งว่าคุมตัวพวกมันทั้งหมดไปอย่าให้คนใดเล็ดลอดหนีออกไปได้

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่ครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็น

0: ปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำสองพลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่สามเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิกันฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0%

0: คอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินซูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินซูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอรี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับร่วมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มกันแก้ให้กาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกะแกะมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744-0902-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งขบวน

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: เจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงไม้พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงไม้เดี๋ยวนี้กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงไม้บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
1: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ถ้า

0: ูบนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามัน7444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บ่าวไทยงามๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่าวไทยงามๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุ

0: กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ะโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทง

0: ไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีว่าไส้โคตรไทยบ้านหน้าบานบานแจ่มเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยคันได้ขึ้นนางบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วู้เสียงลื่นคนทั้งค่ายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัด5เดือนมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปปากแปเบาแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูจ้ากราบเพื่อนกราบซานกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้อง
1: เดี๋ยวนี้
0: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งมื้อนี้ทั้งอุดรมืดมาอีกแล้วอีแม่เอ้ยมันเป็นจังได๋กะดอกกะเดื้อมื้อวานมื้อก่อนนี่แดดเปียงเปียงเปียงเปียงพยากรณ์อากาศว่าฝนเบิดแล้วว่าสั่นโอ้ยบักลาก็ดีใจคักแน่บัดนี้ล่ะเนาะนะฮะบัดสิเห็นเดือนเห็นตะวันเห็นแดดเห็นหยังแน่ว่าสั่นจังได๋มามื้อนี้มืดอือคือมาอีกแล้วเบิ่งทางนอกห้องทรงว่าแม่นย่ำมือคืนเดี๋ยวนี้ โอ้ยเฮ็ดจังได๋อยู่เนาะแม่เนาะ0902927โทรหาบักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามาได้เลย090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำมาผู้ใดยังฟังกันอยู่ บรรยากาศย่ำเศร้ายาวเหรอได้บ้านเนี่ยสิผ้ายาวแต่เศร้าเลยตีนุ่มไว้แมนสมวงแหลกผู้ใดขอเพลงซานี่โคศกเครียดเด้เพลงซาบ่เปิดสมวงแหลกสิผ้าเปิดในสมวงหน้าว่าซั่นเท่าไปสมวงแหลกขอแบบฮาวๆยาวๆกันได้จักหน่อยณอีพ่ออีแม่เนาะนะครับไปกันเลยครับเพลงแรกแหกหมานตามหาสาวแหลบุญเพ่งลูกเมืองซีนะครับตามหาสาวแหล่นะครับยาวน้ำกันครับพี่น้องครับ

0: 82
1: 132
0: 132
1: 7201
0: 7201ชื่อคุณแม่อะไรครับ
1: ชื่อจุลีพร
0: อำไพพงษ์เนาะ
1: บอสจุลีพรประดิษฐ์พุ่ม
0: ประดิษฐ์พุ่มบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม่
2: อรุณไปซื่อๆสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับฮัลโหลครับบ้านศูนย์พระไร่ก่อนค่ำบาวอยครับ
3: ขอเพลงฮิตเลยครับคำรองของคำนั่งพัชรี
2: ครับผมฟังอยู่จังหวัดใดครับ
3: อยู่จังหวัดอุดรธานี
2: อยู่จังหวัดอุดรธานีผู้ขอซื้อว่าจังใดครับ
3: พอที่ละพัดฐานบ้านนี้
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีจังกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ กำลังฟิล์มขอความไปน้ำจังหวัดอุดรธานีวาสันแม่สิริพรประดิษฐ์พุ่มครับเอากาแฟสีบ่มรุ่งสายตา2นะครับเป็น 2,300 บาทของแถมเอาเป็นวิทยุเนาะแม่เนาะขอบคุณคุณรังสีย่าหลายๆครับที่เป็นผู้ประสานงานซอยโทรเข้ามานะครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณแม่บานเย็นมันซาครับกาแฟ2นวดร้อน2เย็น1 1,050 บาทแถมผักคนหนูอีเมลว่อนเพิ่มเติมจิตครับจากตำบลขนุนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษกาแฟ2นวดร้อน1เย็น1สบู่ล้างหน้า1ก้อนดีกรอง 1,000 บาทแถมผ้าถุงแม่พุทธล้อมบุญครับจากวัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูอีพอทองใบรากวงจากไส้มุ่นสว่างแดนดินสกลนครบำรุงสายตา2กระปุกแถมนวดเย็นครับแม่สมบูรณ์แสนพันจากโคกภูภูพานสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ประสงค์สีสำรันจากดงชมพูวาริชภูมิสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูขอบคุณคุณฟ้าใสด้วยครับเด้อจากร้านทักเปียตรงคำพัทยาไต่บางละมุ่งหัวละโอนเงินมาเรียบร้อยกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณอุไรวันคงรินจากหมู่บ้านน้ำรินซอยประชุมมิตร10ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนั่นเด้

นั่นดิขอบคุณหลายๆแม่สังบ้านแก้วบุตรตาครับจากบ้านเชียงพังตำบลหน้ากวงอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟซีกระใสเส้นหนึ่งครับแถมเป็นนวดเย็นเดี๋ยวน้องไอ้น้องเติ้นแลนไปส่งให้เด้อแม่เด้อแม่แก้ววะปะแก้วเอาพ่อแก้วไหมล่ะ จากคุณดูร้นสังน้องบัวลำพูสายตา2กาแฟ1650แถมผักคนหนูสีแดงว่ะสีแดงบ่มีก็เอาส้มพูแทนเนาะพ่อน้องคุณพูนสินแพงสีครับจากนิวดอนสกลนครครับกาแฟ1นวดร้อน1เย็น1ครับ650บาทอีเมลมารีพิมพ์มาหาจากลูปเล่าผู้พันสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าคุณจุกโปร่งทองครับหรือว่าแม่จุกนั่นแหละครับจากตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเอาเป็นโปรกาแฟ3หนวด2ครับเป็นโปรลดราคาไม่ต้องแถม แม่อุบลอ่างมณีครับจากแวงน้อยโคกเกาะอำเภอเมืองมหาสารคามครับกาแฟ4กระใสเส้น2ของแถมตามขอละเนาะแม่เนาะพ่อวิวิทย์ขายมาจากท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมวิทยุครับคุณแม่พัชราศรีอารันครับยังแถมนวดเย็นคักแน่ผดพู่บักโม่บักแตงครับเดี๋ยวส่งออกมือนี่เด้อครับเด้อทุกออเดอร์อีพออีเมลขอมานะครับสั่งมาเดี๋ยวบักลาจัดให้นะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุกนั้นนะครับข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: ม่
1: 94 หมู่ 10
0: 94 หมู่ 10
1: ตำบลน้ำปีก
0: ตำบลน้ำปีก
1: อำเภอเมือง
0: ตำบลน้ำปีกอำเภอเมืองจังหวัด
1: อำนาจเจริญ
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เน
1: าะจ้าเบอร์นี้ก็ได้จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเบาบ่อยครับฮัลโหลเอาหลุดไปซะแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับเบอร์ลงท้าย2533นะครับขอบคุณแม่นางแก้วดีครับเอาเป็นในส่วนของกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนบ่บังหันเดี๋ยวจัดส่งให้กันละกันนะครับอีเมลเนาะ0902927444เบอร์2533กดใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้สายชนกันบ่าวบ่อยรับบ่ท่านนะครับโทรเข้ามาใหม่เด้อเบอร์ที่ลงท้าย2

0: 5233ครับเบอร์5233ลงท้ายโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่วรรณาครับ
1: จ้าขอกาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง
1: น้ำมันนวดสูตรเย็นจ้า
0: แถมนวดเย็นนะแม่นะได้เลยครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะแม่เน
1: าะจ้าจ้า
0: จ้าฝนตกไหมเพชรบูรณ์
1: โอ้โหตกแรงจังเมื่อวานนี้
0: ตอนนี้อุดรกำลังหนักเลยแม
1: ่โอ้จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกรีบจัดส่งให้นะแม่วรรณานะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีครับแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งเบอร์ที่โทรมาเมื่อกี้โทรเข้ามาใหม่นะครับกดเรื่อยๆนะครับกันไซต์ต่ำกันชนกันนี่พออีเมย์ย่าท่อแท้ย่าท่อถอยเดี๋ยวสิบ่ได้ออเดอร์น้ำมู0902927444นะครับเบอร์เมื่อกี้นะที่ลงท้าย5233แล้วก็เบอร์ลงท้าย5148นะครับกดใหม่ให้ลูกชายหน่อยนะแม่นะ5148นี่เบอร์ผู้ใดคือคุณๆนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณคุณทองใสนาเมืองรักจากท่าคันโทกาฬสินธุ์ครับเอานวดร้อนเย็นคู่หนึ่งคุณมาลีตะนุ่นจากน้องโกกะนวลเอากาแฟ1กล่อง350บาทนะครับเนาะเอาขอบคุณครับ0902927444เด้อนี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจของท่านมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับได้ครับเอาอันใดเน่เห็นแล้วสั่งไงมันมีกาแฟมีกระใสเซนมีบำรุงสายตามีครีมนวดมีสบู่กระใสเซนกระปุกละ450บาทครับจ้าเอาจากกระปุกจ้าก
2: ระป
0: ุกหนึ่งมี30เม็ดครับรับประทานได้ประมาณสัปดาห์นิดๆเพราะว่ามันต้องกินมือละซี่แม่เศร้าสองแรงสองถ้า3กระปุก 1,200 มีของแถมพร้อมครับพี่อยู่จังหวัดใดจ๊ะ
2: อย
0: ู่อุดรเอาจักกระปุกดีครับเอ่ย
2: มาสิเอามาลองทดลองกระปุกหนึ่งก่อนจ้ะ
0: กระปุกหนึ่งกระทรงครับ450บาทอ่ะขอซื้อที่อยู่คุณพี่ครับส่งคุณอะไรครับ
2: 158ซอง
0: คุณ158เอาซื้อคนก่อนเอาซื้อคนก่อน
2: ส
0: ุภัตตานามสกุลอะไรนะมะนีแดงถูกต้องไหมครับบ้านเลขที่158หมู่2
2: จ้าบ้านสีเท่า
0: ตำบล
2: หัวนาคำ
0: อำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรนะครับโอเคครับพี่เบอร์โทรติดต่อพี่เบอร์นี้เนาะจ้าจ้าเดี๋ยวผมโอ้ยเนาะบาดีใส่กับเขาหลายเบอร์นี้ติดต่อมาได้บ่หรือจังได
2: อันบ่จ้าทั้งเที่ยอันเบอร์นั้นมันบ่มีเงินแ
0: หมมันบ่มีเงินกะโทรเขาบ่ได้ติเบอร์นี้แห
2: มทั้งเที่ยหนูบ่ได้ถือโทรศัพท์ผมนี่เพราะว่าแฟน
0: เบอร์แหมอ๋อเอาเบอร์ยังครับ
2: 064
0: 064ครับ
2: 213
0: 213ครับ
2: 6233
0: 6233นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่ครับไปก่อนครับครับ
3: ค่ะหันมาเอาซุปเปอร์ชั่วอยู่หน้าร้านเป็นเปิดค่ะ
0: ครับผมบ่ได้ขายครับผมลาออกมา82ปีแล้วครับแม่โทรไปหาตัวแทนเพิ่นเด้อ โอ้ยนะครับก็บ่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ตัวแทนก็ได้นะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอาแม่บุหลันสีเดชโทรใหม่ในอีเมลนะครับวุ่นไหวไพ่ถงคักซะเซานี้สายเขาวุ่นๆนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ

0: 090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ090-292-7444สะแล้วย่ำว่างกะว่างน้ำกันเด้ย่ำโทษกะโทษตำกัน090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมผู้อยากสั่งซื้อสินค้าผู้อยากสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเข้ามาอยากได้กาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำเข้ามาได้สบายใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสีเดอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเน้นย่ำเข้าไปไอ้ไส้เอื่อยพีอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่สุนาสุตานะครับผู้ใดอยากโทรหลังไม่โทรในช่วงที่เปิดเพลงครับโทรในช่วงที่เปิดสปอร์ตผู้ใดอยากออนแอร์หน้าไม่โทรมาช่วงเบาบ่อยเบาแวะๆอยู่จังซี่ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ฮัลโหลค่ะว่าพี่สร้างยาจ้ะ
0: ได้เลยครับคุณพี่เอายังแน่ครับ
1: เอาสูตรเย็นค่ะกับสูตรร้อน
0: เอาสูตรเย็นกับสูตรร้อนเป็นน้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนกับสูตรเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เอายางละจักกระปุกครับ
1: เอายางละกระปุกก่อนค่ะมาลองเบิ่ง
0: ได้เลยครับ300บาทขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับ
1: จิราพรถุงจัน
0: คุณจิราพรนามสกุลถุงจันถูกต้องนะครับ
1: จ้ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่255หมู่10
0: 255หมู่10ตำบล
1: กุดสเลาค่ะ
0: กุดสเลาอำเภอ
1: กันทรักจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: กันทรักจังหวัดศรีสะเกษนะเอ่ยเนาะ
1: ค่ะบ้านคำเตยเด้อค่ะ
0: ได้ครับหมู่ที่10นี่มันแทนบ้านเราอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444หลายคนสิว่าเบาบ่อยคือบ่ถามหมู่บ้านหมู่ที่10นะครับตำบลกุดสะเลาเนี่ยมันจะแทนชื่อหมู่บ้านเราเลยนะครับในทางของนะฮะการขนส่งบ่ซั่นเท่าไปเพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านเลขที่มีหมู่นะครับบ่ต้องบอกชื่อหมู่บ้านก็ได้บอกแต่ตำบลอำเภอจังหวัดนะครับก็ได้รายละเอียดชัดเจนนะครับสวัสดีครับคุณแม่บุหลันศรีเดช
2: ครับผม
0: ครับ
2: แม่กาแฟ2กล่องครับ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทอย่างเดียวนะจ๊ะแม่
2: ครับเอาอย่างเดียวก่อนครับ
0: ครับผมที่อยู่เดิมนะแม่นะ
2: จ้าที่อยู่ที่เก่าแหละลูก
0: ได้ครับแม่
2: ขอบคุณมากอยู่ดีมีแฮงเด้อ
0: เช่นกันนะครับแม่บุหลันครับ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอบคุณอีเมลหลายๆครับจากทั้งพ่นหน้าแก้วสกลนครเหลืออยู่เบอร์ 2-3 เบอร์นะครับที่ไม่ได้รับสายนะครับโทรเข้ามาใหม่เบอร์ลงท้าย5148เบอร์5148แล้วก็เบอร์ที่ลงท้าย4473นะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อเข้ามาหลังใหม่อีกที่หนึ่งกันละกันเนาะ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับเอายาวๆสาวรำวงยิ้มใส่ยิ้มใส่ไปกันต่อครับ

0: กาแฟ2กล่อง
1: กาแฟ2กล่องน้ำมันนวดสูตรเย็นเอากี่กระปุกจ๊ะ
0: กระปุก1
1: มัน195ถ้าซื้อเป็นคู่ละ300นะจ๊ะ
0: เอาก
1: ระปุกเดียวละ195บาท195บาทไม่เป็นไรครับเป็น795นะรวมกับกาแฟ2กล่องนะจ๊ะ
0: จ
1: ้ะได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
0: นวลจันทร์กาละเลข
1: คุณนวลจันทร์นามสกุลกาละเลขนะครับ
0: ค่ะ
1: กาละละลอลิงนะหรือลอเรือ
0: ละลอลิงค่ะ
1: โอเคครับเลขโอเคครับบ้านเลขที่ครับ
0: บ้านเลขที่21หมู่5
1: 21หมู่5ตำบลครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะ
0: คร
1: ับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
0: ค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีพอผมโทรใหม่นี่เด้อนะครับวังหันลูกไส้รับสายบอท่านครับติดสายคุณนวลจันทร์อยู่ขอบคุณแม่สนิทผ้าสัญจรครับจากทางดอนนะครับตำบลนาคาอำเภอเมืองอุดรครับอีเมลเอาเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อนะครับพ่อสอนแกนนิรัตครับพ่อสอน

0: เอายาเขียวค่ะ
1: เป็นน้ำมันเขียวเนาะรอบนี้เนาะ
0: จ้า
1: ที่อยู่เก่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะครับเนาะ
0: จ้า
1: โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
0: จ้า
1: สวัสดีจ้าขอบคุณจ้า090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสวัสดีครับคุณแม่พี่กุลนักทอง
2: เออลูกไส้ล่ะเอายาเทวดาให้แม่แน่เอาบำรุงสายตาเด้อลูกไส้เด้อ
1: เอาจักกระปุกครับ
2: เอา2กระปุกลูกไส้ล่ะ
1: 2กระปุกเอาอีหยังแถมครับแม่
2: เอาผ้าแพร่พื้นงามๆให้แม่เด้อลูกชายเด้อสีน้ำเงินก็ได้หรือสีม่วงก็ได
1: ้ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดชงให้นะครับ
2: จ้าเทพดาตัวลูกชายกระใสเสียงกระเจงเก่งดีดีกระแฟกระดูนั่งอันตานี่ละแม่สีน้องเบิ้งแม่
1: สายสอนเด้อแม่พี่กุลเด
2: ้อ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลำไพครับ
3: บ้าบอย
1: ครับผม
3: อันแม่สั่งกาแฟ2กล่องเด้อ
1: กาแฟ2กล่อง600บาทอีแม่เอาหยังแถม
3: 600ไม่แน่แถมอยู่บ
1: ่โอ้แน่บ่มีแน่แถมเฮ้ยผมลืมข้าวผมหลงซนผมว่าสิถามพี่แม่ว่าเอาอีหยังตื้มอีกบ่ความหมายให้มันพอพัน
3: เอาแต่กาแฟล่ะค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับแม่ลำไพครับอีแม่อยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะ
3: จ้าจ้าอยู่ดีไม่แห้งอยู่ค่ะมันจะกินกาแฟล่ะก็พออยู่ไป
1: ครับแม่ได้ครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
3: จ้าขอบคุณจ
1: ้
3: า
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นละเบอร์เด้อเด้อทั้งลงออเดอร์ทั้งเว้าสแล้วทั้งหาเพียงทั้งนะครับคุยางคุแนวสมัยปีบ่คือดีเจสมัยก่อนเด้อสมัยก่อนไปนั่งจัดรายการนี่ผมจัดอยู่คลื่นหลักเสียง3ยอดหรือว่า1ปนสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าเป็นวปท7จังซี่นะเราจะมีคนคอนโทรลให้เขามีหน้าที่เว้าอย่างเดียวหาเพียงเขาก็เป็นผู้หาเปิดไม่ปิดไม่เปิดเพียงเขาเป็นผู้เปิดรับโทรศัพท์เขาก็รับแล้วก็ส่งสายเขามาเขาจดรายละเอียดให้พร้อมบุญนี้แต่ทุกวันนี้ดีเจต้องทำเองทุกอย่างนะครับสวัสดีครับคุณพ่อบุญศรี
4: ครับเอายานวดให้พ่อแน่ด้วยครับ
1: สูตรร้อนสูตรเย็นหนึ่งคู่เหมือนเดิมเนาะพ่อเนาะ
4: ครับสูตรแรกสูตรร้อนสูตรเย็นนั่นแหละลูก
1: ได้ครับคุณพ่อ
4: ครับก็ใกล้นี่แล้ว
1: นั่นดีนั่นดีมันก็สิได้ย้อนได้ย่อไปเรื่อยตัวเนาะพ่อเนาะเป็นยังไงฝนตกบ่ทางผู้พัน
4: ทางผู้ว่านฝนบ่ตกเลย
1: โอ้ยอุดรคึ้มหลายพ่อตอนนี้แต่กันยังบ่ทันตกดอกแต่ว่ามืดมืดว่ามันยังมื้อขึ้น
4: อันนี้ก็คึ้มอยู่คึ้มอยู่ห่างบ่ตก
1: โอเคพ่อโอเคเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
4: คร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวปิดเบรกสักครู่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสายที่เหลือหลังจากนี้ผมขออนุญาตเป็นสายรับหลัก0902927444ครับ
5: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกที่อุดหนุน42714384
1: ยน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบ
1: ไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหา

0: เมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพร่พลิกไทดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็วานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้า
2: สวัสดีค่ะเภสัชหมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาส
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินเนี่ยดูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ต่อจากนี้ไปตั้งรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่า

โสดหรือร้อยแฟนครับพอมาจากคุณแม่พิกุลบ่กล้าขอหน้าไม่ยันรบกวนวาสนาเห็นสายเขาหลายหลังไม่อีเมียเลยทั่วนำมาขออีกขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองขอบคุณที่ซอยอุดหนุนลูกชายขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก้อนคำให้ดูแลสุขภาพของอีพออีแม่กันนะครับ090-292-7444ครับ7444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับสวัสดีครับแม่สมบูรณ์แสนพันธุ์

0: จ้า
1: ครับแม่
0: ฟังเพลงฟังเพลงกันมืออื่นได้แน่นอนเนาะที่ได้ข่าว
1: ไม่แน่นอนครับบางทีก็อาจจะล่าช้าเป็นวันมะรืนแต่ว่าผมส่งออกวันนี้อย่างเร็วก็จะถึงวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืน
0: จ้า
1: จ้าแต่ว่าส่วนใหญ่ทางโคกภูภูพานก็จะเป็นวันเดียวได้เลย
0: กับนี่หมอมันกินหมดแล้วมันอยากกินอีกต้นนึง
1: จ้าแม่จ้าเอาได้ได้เดี๋ยวลูกไส้จะรีบจัดส่งให้นะครับแม่นะ
0: แม่มาโอ้ยอุปนิโนที่มาปัดเขาถึงมันเขาใจบอกกับว่าโอ้ยอันถึงวันใดสิมาโนมาแน่นอนบอกว่าเออเดี๋ยว
1: จ้าแม่เพิ่งสั่งเมื่อเช้านี้แม่เพิ่งสั่งเมื่อเช้านี้จ้าเดี๋ยวจะส่งออกวันนี้แหละเดี๋ยวจะได้วันอย่างเร็วก็คือพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะจ้า
0: จ
1: ้าจ้าแม่จ้าสวัสดีจ้านะครับใจเย็นๆครับอีแม่ผมว่ากระสังมือเศร้านี้นะครับเนาะ090-292-7444ลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ
2: ไอ้บ่
1: ยอกโทรหากันเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ090-292-7444สินค้าจะรอประมาณ 2-3 วันถ้าเป็นเขตอีสานครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็จะรอประมาณ 4-5 วันนะครับถึงจะได้สินค้านะครับอีพออีแม่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจระบบขนส่งด้วยครับเด้อนะฮะบ่แม่นว่าลูกไส้บ่อยากส่งให้ได้ลูกแห้งอยากวี่ขามหัวไปให้ได้เร็วๆพุ่นเด้ซาใจนั่นนะครับเนาะเพลงอยากขายเดี๋ยวนี้สันดอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระบบขนส่งนะครับ0902927444ไปต่อยังคอยที่ซอยเดิมบทเพลงเพราะๆส่งตรงถึงกันครับ

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลนะครับบ่มีผล 1,003 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444

0: น่ะเป็นหน้าแปดปีแล้วมันก็นานดี
1: จ้า
0: แปดปีเช็ดพวกเขานี่ฮะ
1: จ้าแม่
0: แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ท่านน้ำมันก้อนขั้นกะดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวในงานสยองมีอะไรมีเอ็กซ์คันมีเอ็กซ์คันคันมีได้เยอะทีเดียว
1: ครับแม่คร
0: ับแต่อาบุญเอาท่านไปบ้านเพื่อนคนเพื่อนท่านโรงวัดโรงวานแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บอกเมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะค่ะกินกาแฟนี่มันใครทุกคนก็บ้ากินซาบุกิอามาเขาก็เอามามาเอาน้ำผึ้งกล่องเดือดสั่งสั่งเธอสี่กล่องตันน้ำหมูคนได
1: ้ครับแม่ครับ
0: มันจังได้สั่งดุมันไม่ได้กินผู้เดียวดอกน้ำมันท่าคือการน้ำมันท่าคันเป็นซองทำตัวนั้นปิดนี่ไว
1: ้
0: คันมันเป็นแปดปีน้ำมันท่าดีมันนั่นดี
1: ครับแม่
0: คันมันเป็นคันมันเป็นน้อยเดินนี่อ้อนมันดีไว้คือเดินนี่น้องสาวซองคนกะเอาไปท่านั่นก็ดีสั่งซื้อเยอะเด้อันที่สั่งสี่กล่องว่านี่ฮะ
1: ครับแม่ครับได้ย้อนอยู่นะแม่เนาะ
0: เอาน้ำซันไปท่าแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ลายนะไปแห้งมากเขาก็น้องหนุ่มนะกะค่ะซาบุกิทำไม่ได้ว่าลายไม่ได้ว่าลายได้เนี่ย
1: ครับแม่ขอบคุณอีเมดเด้อ
0: มาข้าสร้างขอบคุณลายกันยุ่งก้อนขั้นมีลายดอกเอ็ดดูดกันยาตากับกินแม่กับข้างมีฟ้าดึงฟ้าเออคำมันเป็นคำ76แล้วเนาะ
1: ครับแม่
0: มันมีอายุ16ปีเสร็จแล้ว
1: ครับแม
0: ่ค่ะค่ะเอาพระขายลำโดยเลยอยู่ใกล้พวกอดีตพญานาคทำโดยลำโดยดีมีแห้งร้านน้อยก็เขาอยู่ในบ้านอยู่ในโรงเรียนทำงานทำการอยู่แล้วก็ดีสะดุ้งสะดุ้ง
1: สะ
0: ดุ้งเขาอยู่ดีมีแห้งจากไม่เอ็ดเจอเขาสะดุ้งเจอบาทมาเช้าเขาอยู่ดีมีแห้งคู่คนแล้วลูกหลานเอ้ย
1: ค
0: ่ะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ทำครับ
1: ข้าวปอยแม่จันเพี้ยนนะแม่จันเพี้ยนสารพัน
0: ครับแม่จันเพี้ยนสารพันครับ
1: จ้าข้าวปอยเอากับแม่ต้องเอา
0: ผลอะไรเอาได้แถมก็แม
1: ่ตรวจร่อน
0: ตรวจร่อนแถมเนาะแม่เนาะได้ครับแม่จันเพี้ยนครับ
1: แม่จันเพี้ยนเอา
0: อะไรก็แม่มันเสียงขาดขาดได้หายไหม
1: ว่าเอาอันเอาโทรศัพท์พ่อนะส่งของแม่จันเพ็ญสารพันลาบัตรุ่งนะ
0: เบอร์อีเมลเบอร์ได้ลงท้าย8500บอก
1: ใช่8500063738นะ
0: มอดยุครับแม่ครับเดี๋ยวลูกส่งออกให้เมื่อนี้แหละครับแม่จันเพ็ญครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้าดีแล้วบอย
0: ครับแม่ได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: ว่าจะมาเนาะหมอใส่แม่เข้ากินยาเลยเด้อ
0: นั่นดีโอ้ยดีใจน้ำอีแม่
1: ดีลูกดีลีดิจะบอกดีลูกเต้นไหนดีลีดิเบาบ่อย
0: ครับแม่ครับ
1: ดีค่ะ
0: บอกอีพ่อกินน้ำแน่จะได้สุขภาพดีน้ำกัน
1: เราว่าให้ดีเป็นอย่างจะว่าให้เจ้ากินก่อนเช้าหันแล้ว
0: เอ้ยอย่าได้สุขภาพ
1: เบาบ่อย
0: ครับแม่
1: อันนี้แม่เพิ่งเป็นเนาะแม่พุ่งเป็นไปหาหมอ3เทื่อหมอได้บอกว่าจะให้แม่หยุดยาแล้วนะ
0: อ
1: ืมแล้วก็กินยังละเม็ดนึงนะยังละเม็ดครึ่งเม็ดจังสินะ
0: แม่เป็นเบาหวานเบาหวานความดันบ่
1: จ้ามันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซื
0: ่อๆ
1: บัดนี้อันได้ในหลากาแฟก่อนค่ําน่ะบ่บ่อยเอ้ยจังได๋จังนะว่าอันจะให้แม่จันเพ็ญหยุดยาแล้วนะว่าซั่นหมอว่า
0: ลูกชายก็ดีใจแห้งแท้
1: ดีแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นคนปกติเลยตาบ
0: อดแม่ฮันโลน้ำตาลบ่ได้เนาะ
1: จริงจริงมีโคกไม่ในไหลรวยรวยผุนเนอร์
0: อืม
1: เอาได้ต้องได้หมดอันยังผุนเนอร
0: ์ครับแม่ครับ
1: ได้สะเพ็ดต้องห้ามลงไปแล้วโอ้ยจะแม่นดีหลายจะแม่นดีใครดีได้บ่อย
0: อุ้ยดีใจดีใจเอาอีเ
1: มลดูดูนี่คือข้าจะให้แม่โทรให้พ่อแม่เขาพร้อมแต่ว่าแม่หมดอันหาพันแล้ว
0: ครับแม่ครับ
1: ตะโกนแค่ผู้เดียวนี
0: ่ครับแม
1: ่เดี๋ยวนี้ก็กินเฉยดีขึ้นเก่าขึ้นคนปกติเนี่ยแม
0: ่อือ
1: ดีค่ะ
0: ครับแม่ครับเอาดูแลเจ้าของต่อเนื่องนะแม่เด้อ
1: ใช่ต่อเนื่องตลอด
0: เลย
1: นะเมื่อวานช่องนึงนี่บ่ได้กินหลายคือหมู่นี
0: ่อืออันนี้แหละ
1: คือแล้วช่องเป็นคนกินกาแฟเนาะ
0: บ
1: ่แม่นคนแซ่บอันนี้กาแฟตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วมันบ
0: ่
1: โอ้ยดีหลายดีหลายดีครับ
0: อืมครับแม่ครับโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำอีแม่ดีใจน้ำในสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่จันเพ็ญครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอย0929274440 0929274444

0: เหลือเหลืองสมแหวดีกระดอกกระเดียดเนาะบ้านไหนเนาะบ้านไหนเนาะบอลไปทักยังหน่อยยังเครื่องเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: ลำซิงลำยาวนะครับจากหมอลำสีจันวีสีครับสวัสดีครับแม่ท้องทิพย์ครับครับแม
2: ่สั่งกาแฟเด้
1: กาแฟออกจากกองค่ะแม่
2: เอา1,000คือเก่าน่ะ
1: เอา1,000คือเก่าอีเมลเอาหยังแถม
2: เอาน้ำมันรวดฮ้อนวดฮ้อน
1: กาแฟ4กล่องแถมนวดร้อนนะครับแม่ทองทิพย์ขันตีนะ
2: เออ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม่ฝนตกไปเพชรบูรณ์น่ะ
2: ฝนบ่ตก
1: ฝนบ่ทันตกติแม
2: ่
1: หยุดแล้วบ
2: ่
1: อื้อจ้าแม่โอเคครับแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมลูกเปิดให้
2: ว่าสักฟังเพลงมามูนะ
1: ได้ครับแม่ครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่ทองทิพย์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เกินวันมะรืนนะครับของได้นะ
2: เออ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
2: จ
1: ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีบ้านสมุนไพรก้อนคำ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะพอผมอีเมลผมแฟนเพลงเก่าแฟนเพลงใหม่นะครับไอ้ไส้เอพีนะเบาหน้าสาวโทรมาได้เลยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุ

0: ไพรก่อนค่ำครับ
1: เออจังว่าแม่ว่าลูกหลานแม่สั่งน้ำอันเพียง
0: อะไรก็แม่
1: แม่สั่งได้หาเมื่อน้ำอีกอย่างก็คิดแต่นั่นเออ
0: บ่ท่านได้ของ
1: จ
0: ริงแม่
1: ก็เห็นเสื้อพันหนึ่งได้แม่สั่งซีกองพันหนึ่งคืออ
0: ะไรลูกเห็นข้อมูลแม่จิตตาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อครับ
1: หาเมื่อได้ลูกล่ะแม่สั่งจะเมื่อลังคัน
0: แม่สั่งวันอังคารวันอังคารเอ๊ะนะครับเป็นเกิดอีหยังขึ้นนอเอาเดี๋ยวลูกตามให้เด้อแม่เด้อว่าหอดใส่เหรอเด้อ
1: จ
0: ้
1: าจ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่ขออภัยทีลาซาเด้อแม่เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำบ่าวบอยครับ
2: จ้าบอยสวัสดีจ้า
0: จ้าบ้าน
2: ไปหวานจ้า
0: ได้ของแล้วเมื่อวานนี้เนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้าตองมาจิ้มนึง
0: โอ้ครับแม่ขันทองแต่งแดนนี่เน
2: า
0: ะได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: จ้าแม่ถามว่าเอ้าคือหอดไว้กันว่า
0: ชัยภูมิได้เร็วอยู่เนาะแม่เนาะขอบคุณแม่มากแม่อยากฟังเพลงอะไรแม่ขันทอง
2: ฟังจ้าฟังดู
0: เอาเพลงหยังเอาเพลงหยังลองวามึงดู
2: เพลงกันเข้าเก้านาจารย์ก็เพลงกันเมนเดลิมิตจาร์เส้นชมนาจารย์นี่ก่อน
0: อะไรนะ
2: ชวนชมของเมนเดลิมิตจาร
0: ์ชวนชมของใครนะโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ครับแม่ครับมีครับชวนชมของแมนนะฤมิตรเอาฟังเลยนะครับพี่น้องทั้งชัยภูมินะครับยาวครับ

0: ตำบลโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับแม่นะ
1: จ
0: ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับสวัสดีครับขออนุญาตรับสายซ้อนแหน่หมุนไพร่ก่อนค่ำครับ
2: อันยานี่ส่งอยู่บ่ครับ
0: ส่งครับถ้าสั่งก็ส่งครับพ่ออ
2: ันนั้นแน่อันกาแฟเนี่ยเฮาเอา3วันนี่แล้วก็ไม่ยังอีกอันนึงนะ
0: กับ
2: 450นะ
0: กระใสเส้นครับกาแฟ3กล่องมัน900พ่อ4กล่อง 1,000 พ่อทำไมไม่เอา4กล่องพ่อจะได้ไม่เสียเปรียบ

0: ล้วยังได้ยานั่นน้ำนะ
1: มันคนละราคามันจะพ่วงกันไม่ได้ครับผมไม่ได้จัดโปรกาแฟ3กระใสเส้น1นะครับมันคนละราคานะพ่อนะมีแต่กาแฟ2กระใสเส้น1ที่เป็น 1,050 บาท
0: อันไม่ยังละ1,050นะ
1: กาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุกครับพ่อเป็น 1,050 บาทแล้วก็ได้ของแถม
0: โอ้แบบนั้นเนาะ
1: จ้า
0: ว่าได้3นี่ว่ามันมีอยู่บ่วะ
1: ครับไม่มี3ครับถ้า3มันก็จะเป็น900 900ก็จะเป็น 1,350 ครับพ่อ
0: โอ้เอากาแฟนั่นเหรอ
1: เอาเท่าไหร่ครับ
0: เอา4อัน
1: กาแฟ4กล่อง
0: 4กล่อง4กล่อง
1: เอาแต่กับ
2: เท่าไหร่อ่ะ
1: 1กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับ
0: เออแล้วก็เอานวดดำน้ำๆอันนึง
1: แถมของแถมเป็นนวดร้อนนะครับ
0: ครับ
1: ดีมั้ยครับ
0: ครับครับครับ
1: เป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับกระใสเส้นยังไม่เอานะ
0: บ่เอาครับเอาเท่านั้นล่ะ
1: จ้า
0: 4กล่องนั่นล่ะ
2: อันนั้นมันแถมอันนั้นนวดร้อน
0: แถม
1: นวดร้อนแถมจ้า
2: จ้า
1: โอเคครับ
0: โอเคโอเคนี่ล่ะ
1: จ้าจ้าโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสายที่เหลือที่ยังไม่ได้รับสายโทรมาได้เรื่อยๆนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีนะครับกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะฮะสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหน้าไมค์หลังไมค์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ที่ผมรับไม่ทันเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยโทรใหม่อีกรอบหน่อยนะครับโทรหาลูกไส้ไหมในอีเมลสายมันต่ำกันนะครับนี่แล้วย่ำโทษกระโทษต่ำกันใจตรงกันครับดิย่างบังกันนังซีวีอยู่จังสีละโคศกกระไดเนาะ0902927444เด้อพอเด้อนะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระใสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกับราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุน

0: ไรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก่อนละห่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำปิดเบรกครับแม่ห้างลูก3ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่อย่าฝ่าหมุนคืนนี้ไปไสเด้อพี่น้องเด้อ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: วิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้าง

0: วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

วายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

0: สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นละ20,000เด
2: ้
1: อ
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195

0: บาท2ขวด30 90 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่ใบผมน้องเมย์ไล่น้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อป้าใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊กบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดเบิ่ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดเต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับ

0: สับชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

ควายมาหมากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย่อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผู้ปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข่งให้ลูกน้อย

0: พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันว่าเฮาพาเล่นพามันเต้นแลนพามันแอแอนฟอนเงานั้นก็แอนนำยามเฮานั่งยองยอเงาก็นั่งลงตามยามเฮาเอนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตนลงห้วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาพี่น้องเอ้ยเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนั่งบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามสนผู้ทํานี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาล่ะครับพี่น้องเบรกที่3ชั่วโมงที่3มื้อนี้สิพิเศษแน่จักหน่อยเด้อบ่าวบอยมีดีเจใหม่มาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของอีพ่ออีแม่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับบ่แม่นไผอื่นไก่ลูกสาวนะครับลูกสาวบ่าวบอยครับน้องแพรวาตอนนี้ปิดเทอมแล้วสิมาฝึกจัดรายการน้ำอีพอเอาทักทายคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหน่อยลูก
1: สวัสดีค่ะน้องแพรวานะคะ
0: ครับผมที่พี่น้องได้ยินเสียงสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนครับนั่นคือเสียงน้องแพรวาที่อันให้พอเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับปีนี้เป็นสาวแล้วอยู่ม.ไหนแล้วลูก
1: ม.3จ้า
0: อยู่ม.3ใครอยากสั่งของกับแพรวากับคุณพ่อบอยนะครับโทรเขามาได้ในช่วงนี้เลยกันละกันนะครับเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแม่ใบฮัลโหลฮัลโหล
2: ได้ไว้แ
0: ท้อันได้แล้วบ่แม่
2: ย่าได้เดี๋ยวนี้ล่ะแม่สิถามว่าเครื่องโหลจังสิมันทรงจังได
0: ๋อันไหนเครื่องโหลไอ้สบู่บ่แม่
2: บ้านนี่ล่ะอันก่อนครับ
0: เครื่องโหล6อันมันก็900ครับแต่ว่าถ้าซื้อ7อันมัน
2: พันมันลดให้บ
0: ่มันได้ราคาลดซ้ํานี่แหละครับแต่ว่าถ้าซื้อ7อัน7กระปุกมัน 1,050 บาทแม่ก็จะได้แถมอีก1กระปุกเป็น7แถม1เป็น8ครับน้ํามันนวดนะ
2: เดี๋ยวแม่ถามเขาเบิ่งกันเด้อหั่นเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับแม่บาย
2: มีโทรหาดอก
0: ได้ครับแม่
2: 8,000ให้ก่อนละกัน8กอง1,000หยังก่
0: อ8กอง1,050บาทครับ
2: โอ้ขนาดนี้บาท
0: ครับผม
2: เดี๋ยวมาจะถามเขาบนกันเทียบงานใส่น้ำกันนี่แหละ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ใบครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หูฟังบ่ท่านพร้อมเพราะว่าของลูกสาวยังบ่ท่านมีหูฟังนะครับก็เดี๋ยวให้น้องแพรวาบอกในค่ะในส่วนของราคาสินค้านะครับปกติบ่าวบ่อยจัดผู้เดียวนี้สิบ่ค่อยได้มีโอกาสได้

0: บอกราคานะครับเมื่อนี้เอาลูกสาวมานำอย่างน้ำมันนวดนี่มีน้ำมันนวดมีสูตรร้อนสูตรเย็นที่เป็นเนื้อครีมนะครับแล้วก็น้ำมันเขียว1กระปุกเท่าไหร่ลูก
1: 195บาทค่ะ
0: แต่ถ้าซื้อเป็นคู่หรือว่า2กระปุกขึ้นไปนะครับคู่ละ
1: 300บาทค่ะ
0: แน่นอนเลยนะครับพี่น้องโทรมาสั่งกันได้สำหรับผู้อยากได้น้ำมันนวดอย่างที่หนุ่มบอยบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าซื้อ7กระปุกมันเป็น 1,050 บาทคือซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกรับเป็นของแถมได้อย่างน้ำมันนวดก็รับเป็นน้ำมันนวดแถมได้เลยเนาะครับก็เป็น7แถม1ก็เป็น8กระปุกนะครับกระไสเส้นก้อนคำครับยากระไสเส้นตราก้อนคำ1กระปุกราคา
1: 450บาทค่ะ
0: ถ้า3กระปุก 1,200 ก็มีของแถมนะครับยาบำรุงสายตาก้อนคำครับลูก1กระปุก
1: 650บาทค่ะ
0: ถ้าเป็นชุดใหญ่3กระปุก 1,800 ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่แถมนะครับกาแฟก้อนคำครับ1กล่อง
1: 1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 มีของแถมชิ้นเล็กเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแล้วก็ชุดกาแฟช่วยกาแฟค่ะ
0: หรือจะเลือกรับเป็นน้ำมันนวดก็ได้เนาะ
1: ถูกค่ะ
0: ส่วน
1: กล่องน้ำร้อนผ้าห่ม
0: หรือ
1: กาแฟก้อนคำ1กล่องค่ะ
0: เลือกรับได้เลยนะครับผู้ใดอยากโทรเข้ามาสั่งซื้อกับหนุ่มบอยสุนทรชัยในตอนนี้เสียงลูกสาวนะครับลูกสาวน้องแพรวามาฝึกจัดรายการกับคุณพ่อวันนี้วันแรกนะครับพี่น้องเสียงอาซีนะฮะยังสั่นๆอยู่ขึ้นวัดบรรยากาศเจ้าของตอนไปกัดจัดรายการใหม่ๆคือกันนะครับเว้าไทยแน่เล่าน้ำเว้าไทยตกเล่าเว้าเล่าตกไทยหัวใจสั่นไปยุตตะตุ้มพุ่นละครับมันนั่งอยู่ในห้องจัดรายการมันนั่งอยู่ผู้เดียวนะครับอีพออีแมนนะมาแล้วอยากคุยกับน้องแพรวาสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: แม่เกี้ยงแม่ที่ช่างย่าอีก
0: ครับแม่เกี้ยงเนาะแม่เกี้ยงเปลี่ยนเบอร์ใหม่อีกแล้วตี
2: เอาเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ก็ซับใหม่
0: เอาคือเปลี่ยน
2: แม่นะเจ๊
0: คือเปลี่ยนใหม่ดูแถมแม่เกี้ยงแม่เกี้ยงน้ำยืนเนาะแม่เกี้ยงน้ำขุนเนาะ
2: อ
0: ่ะแม่เกี้ยงอยู่ทั้งน้ำอันไออยู่ทั้งอันน้ำขุนแม่เกี้ยง
2: ที่อยู่เก่าอย่าง
0: ที่อยู่เก่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ชื่อใดบ่
2: มันคือ5 2
0: เดี๋ยวเด้อแม่เกี้ยงเดี๋ยวเด้อครับมันหลายเกี้ยงเดี๋ยวลูกเบิ่งก่อนแม่เกี้ยงนามสกุล
2: โพชัย
0: แม่เกี้ยงโพชัย5 2บ้านนาเจริญนี่เน
2: า
0: ะ
2: นาเจริญ
0: เอากลับมาอยู่นาเจริญแล้วติ
2: เออมาแล้ว
0: แต่ว่าเบอร์หันเปลี่ยนเป็นเบอร์นี
2: ่เออเปลี่ยนเป็นเบอร์นี่
0: อีเมลเอาหยังแถมครับอีเมลเอาหยังแน่อีเมลสั่งหยังแน่
2: แม่คือเอาอันบ่รู้ทางกลางอ่ะครับกาแฟเนี่ย
0: เป็นพันทวนเน
2: า
0: ะ
2: เอาน้ำมันเขียว
0: ของแถมรับเป็นน้ำมันเขียวนะ
2: จ้าจ้า
0: โอเคโอเคเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เบอร์โทรเอาเบอร์นี้เนาะบ่เปลี่ยนอีกเนาะบัดนี้เน
2: า
0: ะ
2: จ้าจ้าโทรจับบ้าง
0: โอเคแม่โอเคครับเอาเดี๋ยวลูกจัดทรงให้เด้อแม่เกี้ยงเด้อ
2: ที่รูปของมังเก้าทรงมังเก้าละ
0: 5 2บ้านโอเคโอเคครับไปแล้วคุณยายเมื่อก่อนนี้คุณพ่อไปส่งวิ่งส่งที่น้ำขุนคุณยายเกี้ยงนี่ก็จะซื้อของด้วยประจำเลยนะครับขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อวังหันคุณแม่รัตนาอ้วนวงโทรเข้ามาใหม่เด้อครับโทรเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่ารับสายไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังใหม่จะให้น้องแพรวาช่วยรับสายอีพออีเมลสามารถโทรมาว่าจับหลานใดผู้ใดอยากอุดหนุนน้องแพรวาพ่อใดนะครับปิดเทอมพ่อใดคาขนมไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าอีพ่อสิให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยละ5บาทพุ่นนี้นี่มาจัดรายการเนาะโอ้ขาดตัวแพงอยู่ได้นี่เนาะนะครับแต่พอจัดเบิดมือก็บ่ได้พอ5บาทอยู่นะฮะนะครับเดี๋ยวโทรมา090 292 7444ย้ำอีกรอบหนึ่งครับ
1: 090 292 7444ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่

0: นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-90-292-7444

0: ฟังสุมืออยู่เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ขึ้นดังชัดดีอยู่เนาะ
1: จ้า
0: อย่าบำรุงสายตานึงกระปุกก้อน650บาทเนาะแม่จำปีเนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้า
1: แกมือได้ยังไม่ส่งเนาะ
0: จะส่งออกมือนี้ยังเร็วกะฮอดอีแม่มืออื่นยังซากะบ่เกินมือฮื้อเด้อแม่เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับแม่
1: จ้าแต่แค่นี้แล้วจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาต้อนรับดีเจใหม่ได้กี่ออเดอร์แล้วเนี่ยของคุณแม่รัตนาอ้วนวงนะฮะจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นสั่งเป็นกาแฟ
2: สี่นวดดอนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: ค่ะ 1,300 บาทนะครับของแถมก็เป็น
2: นวดดอนค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณแม่หลายๆแล้วก็ว่างสายไปว่างหันครับคุณแม่จำปีวงมณีจากตำบลฟ้าห้วนอำเภอคอว่างจังหวัดยะโสธรสั่งเป็นบำรุงสายตาก้อนคำ
2: 1กระปุก650บาทค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ที่มาต้อนรับดีเจแพรว่านะครับน้องแพรว่าลูกสาวนะครับของนุ่มบอยสุนทรชัยครับมือนี้มาซอยอีพอจัดรายการนะครับมาฝึกจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นฝากเนื้อฝากตัวฝากลูกสาวไว้น้ำแน่เสียงจิงเกิลสถานีเสียงหวานๆเสียงมวลๆกับแม่น้องแพรว่าขับซอยอ่านนะครับจริงๆแพรว่านี่อ่านตั้งแต่เป็นเด็กเลยช่วยพ่ออ่านสปอร์ตเนาะตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็จะคุกคีตื่นเกิดมาก็คือจะเห็นพ่อจัดรายการครับไปจัดรายการนั่มไปเรียนนั่มนะครับแต่วันนี้ก็คือสามารถที่จะมาช่วยนะครับฝึกฝนแบ่งเบาตรงจุดนี้ให้กับบ้านสมุนไพรก้อนคำได้ยังไงก็ฝากลูกสาวลาหลานสาวลาไว้ในอ้อมใจยี่พ่ออีเมียน้ำเนยกันแล้วกันนะครับบรรยากาศสดๆนะครับไปทั้งใดเบิดนอกหมู่บ้านนี่คือรับสายนั่มกับบ่ท่านดีเจไม่ตั้งใจมากมือนี้

0: วันสิมารับสายซอยได้เนี่ยวันนี้ทำไมเงียบจังเลยน่าจะมืดครึ้มอากาศฝนตกด้วยนะลูกเนาะ
1: จ้ะ
0: เพราะว่าวันนี้ที่อุดรก็ฝนตกเมื่อวานนี้แดดออกคันแดดออกแล้วส่งไข่แน่คนละโทววินๆคันฝนตก
1: 90 902 92 7444จ้า
0: จ้าโทรมาได้เลยครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการก็สร้างสีสันด้วยกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกับมนแค้นแกนคูนครับไอจนทนได้บ่หลังไม่เฮายังรอสายคือเก่านะครับ0902927444เดี๋ยวน้องแพรวาช่วยรับสายหลังไม่โอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรับหน้าไม่ก่อนนะครับคุณยายมาแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่จันเพ็ญครับ
2: กาแฟ
0: ซีกอง 1,000 บาทนะครับแม่เน
2: า
0: ะของแถมแม่รับเป็นอย่างดีน้องแพรวาช่วยพิมพ์ตรงนี้หน่อย
2: ยานวดชุดร้อนจ
0: ้ะแถมเป็นนวดร้อนนะครับโอเคกาแฟซีกอง 1,000 บาทแถมนวดร้อนของแม่จันเพ็ญสิงหานี่เน
2: า
0: ะโอเคเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับคุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้ออีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่
2: เอาที
0: ่
2: สบายใจนะ
0: เอาที่สบายใจของไผ่พงษ์สะท้อนบ่แม่เอาฝากให้กำลังใจดีเจน้อยนี่เป็นอย่างนี้น้องแพ้ว่ากำลังพิมพ์ออเดอร์ให้เยอะเนี่ยครับเอฟซีกล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อ
2: น
0: ครับผมมีลูกสาวเป็นสาวเราได้ย้อนได้ย่อแล้วแม่
2: จ้า
0: เป็น
2: สาวหักเนาะสาวไ
0: ข่ตัวครับผมครับผม
2: แม่เราไม่จะพูดใช่
0: ครับ
2: ก็ดีใจน
0: ั่
2: งด
0: ี
2: ใจน
0: ั่งครับแม่ขอบคุณคุณแม่นะครับที่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะครับเอาที่สบายใจเนาะเสี่ยวขึ้น5ไหนเลยเนาะจ้าหวัดดีจ้านี่ครับคุณยายมาให้กำลังใจน้องแพรวาด้วยอ่ะไปกับเพลงที่คุณยายขอไว้ลูกเอาที่เธอสบายใจยาวต่อเลยกันละกันนะครับเอ้ามาแล้วมาแล้วนี่เห็นบ่นี่คนมาให้กำลังใจ
3: สวัสดีครับ
0: ครับแม่ครับแม่คุณแม่ฟังคุณแม่ฟังจากมือถือนะครับแล้วก็ผ่อนวิทยุลงนะครับเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับแม่ผ่อนวิทยุลงครับจ้ามันได้ยินเสียงมันแสกกันมาเฮาสิคุยกันบ่บ่รู้เรื่องอ่ะนะแม่
3: อ
0: ๋
3: อได้ฟังวิทยุอยู่ว่าได้ยินน้องแพรวามาจัดรายการซอยเธออย่าโทรมา
0: อ๋อเอาเรื่องแพรวาทักทายคุณยายหน่อยลูก
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณยายบุเรียนคุณยายบุเรียนอยู่ที่ธาตุพนมลูกโอเคครับแม่โทรมาให้กำลังใจหลานหน่อยซื้อเนาะเอาบอกยังกับหลาน
3: คือเห็นอยู่ว่าหลานหน่อยเป็นได้ดีขึ้นไม่ยัง
0: ใครแน่ล่ะครับน้องมาวินกำลังกินข้าวแล้วแม
3: ่บ่
0: จ้าจ้าเอาขอบคุณอีแม่เด้อที่โทรมาให้กำลังใจหลานหน่อยเด้อ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับดีเจใหม่ยังเขินอยู่ครับนะครับตอนนี้ก็ซอยฝึกไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับซ้ำเขาโรงเรียนหัดเขียนหัดอ่านหัดเว้าหัดจ่าน้ำพอไปก่อนนะครับหาในอนาคตพอได้แท่นตีนแท่นมือนะครับเมื่อคันลูกจัดไล่กันเป็นกันสิโว้ยสบายแล้วบ่าวอยบัดที่นี่เนาะก็จะมีคนจัดรายการแทนคุณพ่อเลยใช่ไหม

เอาที่เธอสบายใจนะครับหนึ่งงั้นเพลงทีคุณแม่แนะนำเขาสู่รายการกันมาเนาะเบรกแรกของแพรวาแต่ว่าเป็นบริจาคนิยุกับลูกสาวนะครับอีพ่ออีแม่ครับฝึกลูกสาวจะไล่การยังไงกับฝากในเด้อครับฝากไว้ในอ้อมใจตอนนี้มีหนุ่มบอยมีน้องกุ้งนางมีหนุ่มดิวแล้วฝากน้องแพรวาไว้ในอ้อมใจอีกสักคนหนึ่งนะครับดีเพราะว่ามันจะมีช่วงของรายการเด็กและเยาวชนที่สถานีเฮาจัดเป็นประจำก็คือช่วง5โมงเย็นนะครับถ้าน้องแพรวาเก่งแล้วช่วงนั้นก็จะโซโล่เดียวเลยโอเคไหม ยิ้มยังเดียวเลยดีเจยิ้มยังเดียวเลยเอาพี่น้องอยากให้กำลังใจหลานได้ครับโทรมาสั่งซื้อสินค้าได้นี่พ่อให้อันค่าขนมออเดอร์ละนะครับโมเมนออเดอร์ละไหมล่ะร้อยละ5บาทผมได้นี่โมเมนธรรมดาเด้นะครับ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับฝากสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราด้วยน้องแพรวาเนาะนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวครับอีพ่ออีแม่คุณตาคุณยายนี่อยากเห็นอนาคตอยากเห็นลูกเห็นหลานแบบนี้นะครับมันคือความภูมิใจเด้บ้าบอยนี่ผู้เป็นพ่อนี่ภูมิใจซ้ำนึงแล้วผู้เป็นแม่ภูมิใจซ้ำนึงแล้วแต่เชื่อไหมว่าคนที่จะภูมิใจกับแพรวามากกว่าพ่อกับแม่อีกนะครับก็คือคุณยายเนาะที่เขาเห็นหลานเนี่ยนะครับมาซอยพ่อซอยแม่ทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นคือกันคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านครับอยากเห็นลูกเห็นหลานเฮาเติบโตไปในทิศทางที่ดีอยากเบิ่งลูกเบิ่งหลานไปโดนๆครับสำคัญสุดคือต้องรักษาสุขภาพตัวเองไว้เนาะฝากบ้านสมุนไพรก่อน

0: จ้าจ้าขอโทษที่ล่าช้านะแม่สาแก้วสัปดาห์ที่แล้วมันน้ำท่วมเขาอาจจะเข้าพื้นที่ไม่ได้แต่ตอนนี้มันแห้งแล้วคนที่สั่งทีหลังแม่ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงผมตามให้นะครับ
1: ได้แล้วนะถ้าได้แล้วก็จะสั่งใหม่อีกเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ครับแม่ได้เดี๋ยวผมให้เบาตั้มโทรหานะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนอรัญญประเทศเขามีข้อมูลแม่เดี๋ยวเขาจะโทรหาแม่รอรับสายเบาตั้มนะ
1: จ้า
0: จ้าหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าอรัญญประเทศสระแก้วนี่จะช้าหน่อยนะครับอีพอยอีเบียผู้สั่งสินค้าก็ต้องทำใจจังหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่ปิดเบรกให้ดีเจไหมนะครับเพื่อนได้พักหายใจพุ่นอ่ะคุณแม่กับน้องก็มาให้กำลังใจอยู่หน้าห้องส่งด้วย นะฮะน้องแพรวานะครับคุณแม่กับน้องมาวินก็มาให้กำลังใจหน้าห้องส่งด้วยเอาปิดเบรกครับแพรรบสนามรักลูกแพรใหม่ไทยนะลูกเนาะเดี๋ยวให้แพรวาดื่มน้ำหายตื่นเต้นก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับสักครู่เดียวครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอร่อย

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2500

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตา
2: เอาจังซั่นได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใครโตแท้ยาวๆเออกระสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อเออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้

0: เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
0: เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายดีปรีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงให้หอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่

0: ไปอีหยังอันยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
0: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: อยากให้อ้ายซอยกดให้แน่เจ็บตรงนี้อ้ายเจ็บอีหลีอยากให้อ้ายซอยเป็นคนแก
2: ่ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าว่าไรตี

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะคะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านกันพร้อมขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่ค่ะขึ้นท่านขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเช่นเคยแน่นอนเป็นประจำกับรายการสดๆเลย2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะจากเที่ยงฮอตบ่าย2โมงตรงนะคะ12นาฬิกาถึง14นาฬิกากับรายการสดค่ะจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอต6โมงแรงสองเพลงเพราะเป็นความสุขไปด้วยนะคะหนึ่งในทีมงานของบานสมุนไพรก่อนค่ำกุ้งนั่งขืนหานขืนเวทีค่ะต่อจากพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอซ่ายแล้วก็ได้ห่างนะคะล่งหานไปเรียบร้อยกุ้งนั่งรับหน้าที่ต่อค่ะประสานงานกันต่อเลยสำหรับผลงานเพลงแล้วก็นะคะร่วมไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมเลยนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราเบอร์เดียวกันจะแม่จ๋า0902927444นะคะ0902927444นะคะทักทายหรือนะคะแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำก็เบอร์เดียวกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าคนสวย
0: จ้าสวัสดีค่ะพี
1: ่ค่ะมาดีวันนี้หาเพลงมาไม่คุ้มนั่งปวดหัวได้กันพอกับบอกได้
0: เพลงไหนล่องมามาดูเป็นตะปวดหัวบ
1: อกอกหักส่งทางแม
0: ่อกหักส่งทาง
1: แมนของมุทวีลาวัน
0: เดี๋ยวเด้อเอ่ย

0: เด้อทรงสิปวดหัวอยู่เด้อ อ๋อจ่าเพลงไม้เพิ่นมันบ่ค่ะพี
1: ่
0: อกหักส่งทางจ่าเจอค่ะมีค่ะ
1: โอเคขอบคุณมาก
0: จ้า
1: สาขาคุณแม่ประกอบแก้วแน่ๆ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ไอเอ็ดกระด่างน้ำแม่ล่ะค่ะผู้บ่าวใหญ่แน
0: ่ๆได้ค่ะ
1: จ้าเซสวยหนาไม่แน่
0: จ้าจ้าพี่เดี๋ยวส่งให้นะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่สาวสีสะเกดด้วยกันแล้วกันนะคะฮะเพลงให้ปวดหัวพนบปันไดค่ะกดเข้าไปปุ๊บเพลงมันเด้งขึ้นมาเลยนะคะได้ยู่ได้ยู่ขอบคุณหลายๆที่เปิดให้ฟังจ้ะพี่0902927444ค่ะสวัสดีค่ะแม่จ้าแม่จ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลโอ้แม่เครื่องเงียบแม่ประกอบแก้วอีแม่โทรไม่เด้อแม่เด้อนะคะคุณแม่ลูกสาวรับสายแล้วเด้นะคะติดแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่โทรใหม่ก็ได้หรือท่านใดนะคะที่ติดสายสอนนะคะโทรแล้วไม่ติดนะคะหรือโทรติดแต่ว่าไม่มีคนรับแสดงว่านั้นเป็นสายสอนนะคะสามารถที่จะกดซ้ำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่คุณแม่ไปกดโดนอะไรหรือเปล่าน้อหน่อยนะคะอีแม่กดใหม่เด้อแม่เด้อ0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมค่ะบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยนะคะกาแฟของบ้านก่อนค่ำหนึ่งกล่องค่ะมีทั้งหมด10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียวนะคะ350ซื้อ2กล่อง600แล้วก็ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทนะคะได้ของแถมพร้อมชิ้นหนึ่งสามารถเลือกได้นะคะสำหรับของแถมสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้าลูกหลาน
0: จ้าสวัสดีค่ะแม่
2: เป็นจังไรทางไหนฝนตกบ่ลูก
0: มือว่านตกค่ะแม่แต่ว่ามือนี่กระส่งคึมคึมค่ะ
2: มันกระคึมอยู่มาตลอดแต่ว่ามากมันคือว่ามันลูกระเบิดติดตั้งค่ะ
0: โอ้ตกแห้งเลยบ่ค่ะแม่ทั้งผุน
2: โอ้ยมันบ่มันกับบ่แห้งแต่ว่าเม็ดใหญ่แห
0: มอ๋อมันเม็ดใหญ่มันเป็นฝนบ่ล่ะแม่มันอุกกาบาตบ
2: ่แต่มันควบมันตรวจออกมามันค่ะควบมืออ
0: ๋อมันเม็ดใหญ่เนาะแม่เนาะแต่ว่าตกบ่โดนบ่ค่ะ
2: แป๊บเดียวหายไปโดนเติมมาอีกแป๊บเดียวหายไป
0: จ้ะไปมาม่าเนาะแม่เนาะ
2: ล่ะครับว่าฝนหลง
0: ค่ะ
2: ก็จะรีบสนพวกกันอยู่ในกรุงเทพเนาะ
0: จ้าแมนค่ะแม่ส้นทั้งผักตะวันออกมื้อเนี่ยทั้งนั้นโดนหนักเลย
2: โอ้ยอันลูกข่อยอีหวยน้ําท่วมมันปิดโรงงานครับปิดโรงงานมันลงบ่ได้ฮอดเฮ็ดงาน
0: อืมปิดโรงงานแต่ว่าน่าจะอีกไม่นานถ้าบ่มีฝนมาเติมก็น่าจะระบายออกได้ค่ะแม่
2: บ่อันนี้ก็สิบ่นานดอกบ่งมองอันลูกชายอยู่มองมันอยู่บ่ท่วมจะว่าท่วมทางไปหนู6กิโลพุ่นบ่เคยเฮ็ดงานน่ะ
0: ค่ะแม่ก็เลยสิไปยากเนาะแม่เนาะ
2: ไปยากแล้วฉันมอดจะใส่ฉันรถใหญ่มันก็บ่ไปยากแล้ว
0: จ้ะพายเรือเอาแม่ช่วงนี้เรือขายดี
2: มันบ่พอสิจะพายเรือลูก
0: นิดๆหน่อยๆเป็นบางช่วงๆเนาะแม่เนาะบางช่วงก็ท่วมบางช่วงก็บ่ท่วม
2: กลางขานี่นะพวกไปค่าล่าค่าสร้างนี่นะ6กิโลพุ่นน่ะ
0: ค่ะแม่ส่งกำลังใจให้เพิ่นเอาอีแม่อยากฟังเพลงหยังคะมื้อนี้
2: แม่ว่าสิฟังเพลงปล่อยมืออ้ายสา
0: ปล่อยมืออ้ายสา
2: จ้ามอบให้สาวศรีสะเกดเด
0: ้อค่ะได้ค่ะ
2: สาวศรีสะเกดเอ้ยน้ำบ่อันสวนบ้านเจ้าบ่น้อสาวศรีสะเกดเอ้ย
0: อีสานน่ะจะปลอดภัยค่ะแม
2: ่บ่
0: ค่ะ
2: แต่มาถั่วมาอยู่น้ำใหญ่จะคว้าพนมไปเด้อ
0: ใจดีจ้าโอเคค่ะแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆนะคะ
2: เสียงทุกสายทุกหมายเลขนราวิเศษนามาอีแม่เด้อลูกเด้อ
0: ค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณแม่ประกอบแก้วน้ำกะแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีกุ้งนาง
0: จ้าเป็นจังไดคะทางสะแก้ว
3: ท่วมรถหากระลังรถ
0: หกกระลังรถตอนนี้มันบกบ่ค่ะบกลงบ
3: ่บกลายแล้ว
0: บกลายแล้วอ๋อจ้า
3: ๆหัวบ่มีหยากินเลย
0: โอ้แต่ว่าก็ยังดีที่บ่ท่วมโดนเนาะพี่เนาะ
3: ครับ
0: มันก็เริ่มลดลงอยู่จ้า
3: เอาแม่ดอกสะเลเตเด้อ
0: แม่ดอกสะเลเต
3: หม่อมแม่ซาซีสะเกดไปบางหันครับ
0: จ้า
3: กับแม่ที่เพิ่นเว้าอยู่นั่น
0: จ้ะแม่ประกอบแก้ว
3: แม่ประกอบแก้วคือเสียงทุกสายละที่มอบไปแฟนเพลงของกรุงง่างสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบายขอบคุณจากนะคะพี่มิตรไม้วัฒนาทั้งสะแก้วสะแก้วท่วมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อายเราบอกว่าลดละนะคะลดลงค่อนข้างเยอะนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับนะคะทุกๆพื้นที่หลายจังหวัดเลยค่ะที่เจอเรื่องราวของนะคะน้ำท่วมปีนี้ก็ถือว่าหนักเลยค่ะหนักเลยส่งแรงใจให้กันขอให้หลายๆพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะขอให้ลดลงเร็วๆเข้าสู่ภาวะปกตินะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าสักอุ้งนา
0: จ้าของถึงหรือยังคะ
4: ยังเลยจ้ายังไม่ถึงเลย
0: ยังไม่ถึงเลยเหรอทำไมหลายวันจัง
4: จ
0: ้า
4: จ้าขอเพลงได้ไหมจ้า
0: ค่ะเพลงอะไรดีคะ
4: ขอเพลงน้ำใจคำแจ้วของพุ่มพวงอาจารย์
0: จ้าชื่อเพลงอีกสักรอบค่ะ
4: น้ำใจคำแจ้วจ้า
0: น้ำใจคำแก้ว
4: จ้าของพุ่มพวงอาจารย์
0: จ้าของคุณแม่พุ่มพวง
4: จ้าให้ผู้บ่าวมีคิดได้นะจ๊ะ
0: จ้าได้ค่ะ
4: จ้าพิเศษให้น้องกุ้งนางด้วยจ้า
0: จากพี่สุดารัตน์ใช่ไหมคะ
4: อ
0: ัน
4: นี้ใช้ในนามของพิมพ์แล้วใช้น้ำพึ่งหวานจ้า
0: น้ำพึ่งหวานใช่ไหมคะพี
4: ่จ้า
0: น้ำพึ่งหวานโอเคจ้าขอบคุณพี่มากมากค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่น้ำพึ่งหวานขอเพลงนี่ใส่ฉายาแต่ว่าสร้างของนี่เอาชื่อจริงเนาะพี่เนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะนำใจคำแก้วนะคะฝากไปถึงแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับนามมั่นนวดก่อนคำพร้อมค่ะผู้ใดมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยล่องเอาไปนวดค่ะล่องเอาไปท่าเบิ่งมี2สูตรนะคะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะจ้าแม
5: ่คาเฟ่แม่สีกอง
0: จ้าคุณแม่ทุมมีวันนะวิเศษเนาะแม่เนาะ
5: จ
0: ้าอีเมลกาแฟสีกล้องของแถมแม่รับเป็นอย่างดีค่ะ
5: ค่ะคุณโน้ตลูกเอาสีอันนั้นมาให้แม่เลย
0: จ้าสีใดจ้าแม
5: ่สีสูตรศาสตร์นะเอามากก็จะสีเสา
0: ๆอีเมลมักสีแจ๊ดๆมันบ
5: ่สีแจ๊ดๆน้อย
0: ได้จ้าแม่ได้เอาชุดฉาดไปเลยเนาะแม่เนาะ
5: จ
0: ้าเดี๋ยวส่งออกใครมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮือถึงนะคะ
5: จ
0: ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะมื้อนี้
5: จ้า
0: จ้าเอาไปแล้วอีแม่ขอบคุณแม่ทุมมีวันวิเศษด้วยนะคะกาแฟก่อนค่ำสีกล่องค่ะสีกล่องพันเดียวแล้วก็ของแถมเอาเป็นผักคนหนูแม่บอกขอแบบสีแบบแจ๊ดๆเลยเนาะแม่เนาะเอาฉูดฉาดไปเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่จ๊ะ0902927444นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับยากระสายเซนก่อนค่ำพร้อมกันแล้วกันถ้าเป็นตัวน้ำมันนวดนะคะใช้นวดภายนอกนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดที่รู้สึกว่าอาการปวดมันเยอะจริงๆคุณแม่จ๋าสามารถสั่งสื่อกระสายเซนก่อนค่ำเอาไปกินนะคะควบคู่กับการนวดนะคะก็ได้เหมือนกันกระสายเซนก่อนค่ำนะคะบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปวดแบบฉับพลันหรือปวดแบบเรื้อรัง1กระปุกมี30แคปซูลนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียว450ซื้อ2กระปุก900แล้วก็ถ้าซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดและได้ของแถมพร้อมนะคะ3กระปุก 1,200 บาทได้ของแถม1ชิ้นค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะกุ้งนางคนสวย
0: จ้าจ้าพี่
6: พอกุ้งนางฟังเพลงงานน้ำแน่เป็นหมอลำได้บ่พออ๋อเอาหมอลำของพิมพ์ใจเพชรพลันใจบ้านป่าผาสุกเด้อค่ะ
0: บ้านป่าผาสุกนะคะ
6: ค่ะส่งความสุขไปหาแม่กอดเปี่ยมคนสวยในเด้อค่ะ
0: บ้านป่าผาสุกค่ะ
6: บ้านป่าผาสุกให้ทุกคนทุกท่านเด้อพ
0: ่ออุ้ยมาเอิ่นใหญ่แถเอิ่นกุ้งนั่งก็ได้
6: โอ้ยขอเอิ่นแม่เจ้านางอยากเอิ่น
0: มันเขินมันเขินเขินเอิ่นซื้อเอิ่นซื้อก็ได้ค่ะ
6: ให้ทุกคนทุกท่านเด้อฝากให้ผู้บ่าวน้ำในเด้อพ่ออ๋อ
0: ค่ะจ้าได้ค่ะ
6: ค่ะให้พ่อคนสวยปลอดภัยทุกเวลาด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่สาวลาวภูเวียงบ้านป้าผาสุกนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีจ้า
0: บ้านก่อนค่ำกุ้งนั่งรับสายค่ะ
7: จ้าโอ้ลูกคุณนั่งบ่
0: จ้าลูกสาวอีแม่รับสาย
7: แม่ซ้ำกาแฟนะจ้าก
0: าแฟกี่กล่องดีคะแม่
7: คือกล้องจ้าก
0: าแฟสีกล่อง
7: บูร่างหนาแล้วจ้า
0: ปาดมาสีขาวเปิ้นเบิ้นแท้แม่นาบะเนี่ย
7: จ้าหนาขาวเปิ้นเหมือนพวกละหนาขาวเลยจ้า
0: สูตรล่างหนาเนาะแม่เนาะตัวแถม
7: จ้า
0: อีแม่เคย
7: สั่งได้หนิ
0: จ้าแม่เคยสั่งดูมันบ่ค่ะ
7: เอาของพ่อสมศักดิ์จ้าสั่งสองเครื่องเครื่องที่สามบอก
8: นะแม่นี่แหละ
0: เดี๋ยวลูกสาวกดเบิ้งข้อมูลแป๊บนึงนะคะแม่จ๋าเบอร์โทรคุณแม่
7: พ่อสมศักดิ์เลยจ้า
0: เบอร์นี่เบอร์เก้าอีแม่เลยเนาะแม่เนาะ083 337 4156
7: จ้า
0: จ้าคุณแม่สมคุณพ่อเหรอคะพ่อสมศักดิ์จันแดง
7: จันแดง
0: จ้า98 5ตำบลนามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวเนาะแม่เนาะ
7: ค่ะ
0: จ้าเจอข้อมูลอีแม่แล้วค่ะรอบนี้กาแฟ4กล่องของแถมเป็นสบู่ล้างหน้า
7: สบู่ล้างหน้า
0: แสดงว่าแม่ติดใจสบู่ได้เนี่ยรอบที่แล้วแม่ก็เอาเป็นแถมสบู่
7: จ้าสบู่แล้วสบู่ขาวขาวผู้ใดกระทวงคนเลยอยากได้ล้ำฟังเห็นคนเลยจ้า
0: จ้าโอ้ผู้ใดกระทวงกันว่าแม่มันแตกต่างเลยเนาะมันเห็นด้วยสายตา
7: สมอเป็นสีฟังจ้าสบู่อยากได้ขายเลยจ้ามะน้ำปั่น
0: ขายจ้าแม่ขายค่ะถ้าสบู
7: ่เอาบ้างสบู่ก้อนละ85 บาท
0: จ้า
7: จ้า
0: แม่ค่ะถ้าสูตรล้างหน้า85ถ้าสูตรอาบน้ำ75ค่ะแม่
7: เอาสบู่เพิ่นจ้างสบู่
0: จ้าสบู่สูตรไหนดีจ้าแม่จ๋า
7: สบู่สูตรล่างนา
0: ล่างนา
9: อ
0: ัน
9: นี้ป้าเอาจะก่อนฉันก่อนนิดนึง
7: เอาคุณนั่งตรงนั้นก่อนบอกแม่อยู่นะ
0: แมนจ๋าแม่จ๋าอีแม่อีแม่คงนั่งจะอธิบาย
7: เอาเอาสบู่ก้อนลืมแล้วจ้า
0: สบู่ล่างนาหนึ่งก้อนเป็นอันซื้อเนาะแม่เน
7: าะเป็นแถมนะจ๋าเนาะ
0: แมนจ้าแม่ก็ยอดรวมของแม่จะเป็น 1,000 กับ85บาทนะคะจ้าจ้าได้จ้าแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะคุณแม่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเข้ามาเดี๋ยวกงนั่งทรงเพลงนี่สักครู่อกหักส่งทางค่ะ

0: ของแถมพ่อรับเป็นอะไรดีคะ
1: เอาสบู่ล้างหน้า
0: เอาเป็นสบู่ล้างหน้าจะส่งในนามพ่อสมจิตนะคะ
1: โอเค
0: ได้จะพ่อคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรไหม
1: เพลงของสาวเท่าอกฮะ
0: สาวเท่าอกฮะได้ค่ะเดี๋ยวคงนั่งสงไข่นะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
2: แม่
3: คุณนางแม่ตั้งกาแฟสีกลองจ้าก
0: าแฟสีกลองของแถมแม่รับเป็นอะไรคะ
3: แถมเป็นน้ำมันนวดสูตรฮอนจ้า
0: น้ำมันนวดเป็นสูตรฮอนนะแม่เนาะ
3: จ้า
0: ได้จ้าแม่จ๋าเดี๋ยวลูกสาวทีมงานส่งออกให
3: ้ค่ะ
0: แม่อยากฟังเพลงอะไรไหมคะ
3: เพลงฟังเพลงน้ำเพลินนะคะเพลงใดกระมวล
0: เพลงใดกระมวลเนาะแม่เนาะได้ค่ะขอบคุณนี่แม่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับนะคะทุกท่านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนะคะเอาไปดูแลสุขภาพกันค่ะสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำมันเขียวก่อนค่ำละกาสบู่ก่อนค่ำนะคะเบอร์เดียวกันจะแม่0902927444ค่ะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป

0: ักรับสายค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้ากุ้งนักรับสายค่ะแม
1: ่จ้าอันแม่อันจ้าเอาคุยกันกับเพื่อนแม่อยากได้น้ำมันนวดแม่
0: จ้าน้ำมันนวดมีสูตรหอนกับเย็นจ้าแม่เอาแบบใดดีคะ
1: แล้วเอาเบอร์ทั้งสองอันนั่นละ
0: จ้าเป็นนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้ามันก็สิ300บาทจ้าแม่
1: อันเอากาแฟจากกันห่อแน่ห่อเท่าใดกาแฟ
0: จ้ากาแฟถ้าซื้อกล้องเดียว350ค่ะแม
1: ่เออเอากล้องเดียวนั่นละ
0: จ้า
1: น้ำมันนวดนั่นละ
0: ใช่จ้าแม่ยอดเป็น650เนาะแม่เนาะ
1: จ้าเมื่อใดสิได้ล่ะ
0: จ้าแม่อยู่จังหวัดใดนะคะแม
1: ่อันขอนแก่นอันอยู่ขอนแก่น
0: ขอนแก่นเฮานี่ติมือเดียวหอดแม่ส้มมือนี่มืออื่นหอด
1: อันเดียวนี่แม่ยวนอำเภอหนองนาคำจริงนาคำนี่หนองอันเนี้ย
0: อ๋อจ้ามือเดียวหอดคือกันค่ะแม
1: ่บาดนี่อัน
0: ขอที่อยู่อีแม่นะคะ
1: บ้านเล็กสี่อัน45เด้อ
0: 45หมู่ที่เท่าไหร่คะแม่
1: 5หมู่5ตำบลกระหนวน
0: ตำบลกระหนวนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: อำเภอหนองนาคำ
1: จ้า
0: หนองนาคำจังหวัดขอนแก่นซื้อนามสกุลเนี่ยจ้าแม่จ๋า
1: อันแม่ประเภทรัตนาเด
0: ้
1: อ
0: แม่ประเภทรัตนะเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยนะคะ
1: แม่นจ้า
0: จ้าเดี๋ยวทีมงานแพ็คส่งออกให้แม่มือนี่มืออื่นจะไปหอดแม่นะคะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: เปิดโลดเพลงหยังแม่กำมวลเบอร์
0: ใดใดน้ำกันเนาะแม่เนาะขอบคุณแม่ค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: ขอบคุณนะคะสำหรับนะคะคุณแม่ประเภทแม่ประเภทรัตนะนะคะอีแม่อยู่น้องนาคำขอนแก่นนะคะขอบคุณสำหรับออเดอร์จากคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะ81871หลุดไปนะคะสายเมื่อสักครู่นะคะโทรไมค์กันแล้วกันค่ะเบอร์ลงท้าย817ยังเนาะ70สันดอกโอ้ยเนาะสายตาก็ไปแล้วเนี่ยแม่นะคะก็กดไมค์กันแล้วกันสายเมื่อสักครู่นะคะ0902924444นะคะสายใดกุ้งนั่งรับสายบ่ท่านนะคะเบอร์ไหนที่กุ้งนั่งรับไม่ทันนะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยค่ะเบอร์0902927444นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ประเวศรัตนะด้วยนะคะอยู่ตำบลกระหนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะคะสร้างเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรห่อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่ง300แล้วก็กาแฟก่อนค่ำอีก1กล่อง350นะคะร่วมแล้วของแม่เป็น650บาทค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่บุญหอมแผนสมบัตินะคะอยู่ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรห่อนขอบคุณคุณพ่อสมจิตพัดแดงนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรลางนาขอบคุณสำหรับคุณแม่ทุ่มมี่วรรณวิเศษนะคะอยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูเอาแบบสีแจ๊บๆเลยอีแม่ว่าขอแบบฉูดฉาดไปเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อสมศักดิ์จันแดงนะคะอีพ่ออยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องสบู่ก่อนค่ำสูตรลางนาอีกก่อนหนึ่งนะคะยอดร่วมเป็น 1,085 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรลางนาขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะอีพ่ออีแม่จ๋าผู้ใดอยากได้ของแถมนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำครบ 1,000 บาทจะได้ของแถมนะคะสามารถสั่งกันก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้นะคะขอให้รวมแล้วยอดถึง 1,000 บาทนะคะได้ของแถมแน่นอนของแถมนี่ถือว่าคัดสรรมายังดีเลยละจ้ะแม่จ๋าได้1ชิ้นนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวหรือเลือกเป็นสบู่ก็ได้0902927444จากนะคะพี่มิตรไม้วัฒนาทั้งสาแก้วแม่ดอกสะเลเตค่ะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
4: ไม่ยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
0: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
4: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
0: เอาอันนี้ไป
4: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
0: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม
5: ค่ะต้องนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้แน่นะคะผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสายตาค่ะฝ่าฟางพลามั่วนะคะหรือว่าคนที่น้ำตาไหลสู่แสงสู่แดดบ่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องของสายตาดูแลดวงตาของเราดูแลสายตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะคะเป็นเม็ดจะแม่จ๋าเป็นเม็ดแคปซูลกระปุกหนึ่งยูที่30แคปซูลนะคะถ้าแม่ซื้อกระปุกเดียวนะคะราคายูที่650บาทถ้าซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาของแถมราคาลดลงมาเหลือ 1,000 200บาทแต่ถ้าเกิดใครที่งบพอดอีแม่เอาไปที่3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมพร้อมถ้าเป็นบำรุงสายตาก้อนคำ3กระปุกนะคะราคาอยู่ที่ 1,800 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ600และของแถมได้2ชิ้นเลยนะคะมีทั้งเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่นะคะเรานี่เลือกได้2ชิ้นเลยหรือจะเลือกเอาเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้1ชิ้นนะคะของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องก็ได้อันนี้ใกล้จะหนาหนาวแล้วเดือนหนาคงนั่งว่าเริ่มตุลาเนี่ยอาจจะมีแบบเหมือนได้สัมผัสกับลมหนาวแล้วดังนั้นถ้าใครที่สร้างสื่อเราได้ซิดนะคะที่จะได้แถมเป็นของแถมชิ้นใหญ่เอาผ้าห่มกระไดด้วยแม่พื้นบักใหญ่ลายสวยทั้งนั้นนะคะสีสันสวยงามพื้นใหญ่ห่มอุ่นแน่นอนนะคะ0902927444ค่ะขอบคุณสำหรับนะคะแม่น้อยสีธรรมจักรนะคะอยู่ที่ตำบลกุดดูอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูแม่สร้างเป็นกระใสเซ็นก่อนค่ำ2กระปุกและกระสบู่ก่อนค่ำสูตรล่างนาก่อน1ส่วนของแถมเป็นผักขนหนูค่ะปิดเบรกแป๊บเดียวกับเพลงนี้นะคะจากพี่น้ำพึ่งหวานขอมาน้ำใจคำแก้วแต่ว่าช่วงปิดเบรกบ่ได้ไปใส่รอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะ0902927444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: อาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมูหัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มูเปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสวาเน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราควันเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: เอาไล่ใบผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ่
0: เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยาย

0: ตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444
0: ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เป็นเอาไตว่าห่มผู้ดาละให้ผัวทำบาปให้กวาดกายลงหน้าโรคยกแต่ของเขื่อนมาลิงเดชลำดูบนฟ้าเมตตานะ

วิมานท่วงรับอยู่แล้วประดับแก้วเพชรมะนีอิ่มดับพุทธกาลเพิ่นก้าวสี่ไปสังก่อความการวัวเทียท่านไปหาผู้มิงหมอระนาเมียนได้บุญหลายทั้งสองข้างสองทางสองฝ่ายทั้งผู้ตายและพี่น้องได้ทาน

บุญอุทิศทานแด่ข้านั้นพระจอมทัพตรัสไว้91กันแต่เป็นเปียดเหตุปารกไว้จังสี่ทะเลงต้านได้อันก่อนละเป

ได้สิสวงใจอิ่มนะละเมียปราควงเอ้ยแม่นสิทุกยากให้โอ้ยอึดอยากอาหารแม่นเคยทานแล้วได้ปรารถนาขอเว้าสาธุเด้อเกิดชาติใด

0: ยากคักยากแน่พี่น้องบ้านนนท์ขัวยากแต่รับบุญศีลกินทานโอ้โอ้โอ้ไอ้แม่นข่อยลงมาเป็นลูกไผ่ถ้าอย่างนั้นนี่แต่มือเหิงล่ะพี่น้องอันได้ผัวอันเมียเว้าสิบความเศร้าความบ่ได้หูใส่อันแม่เว้าความใดเขาเอาความนั้นยายเอ้ยบัดถ้าเมียเว้าเขาหูใส่กับมันออกหูขัวญาผู้ขาก็คือกันตัวต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นเฒ่าบ้านเฒ่าเมืองเพิ่นฟังน้ำหัวไห้หน้าสวนฟังน้ำเวียกฟังน้ำงานฟังน้ำเงินน้ำคำแต่ว่าญาผู้ขานี่ฟังน้ำตั้งแต่บุญพี่น้องเอ้ยหายใจเข้ากับว่าบุญหายใจออกกับว่าบุญคันเบ้าเรื่องบุญศีลกินท่านบ่เลี่ยนปานบักตุ่มกิ่งคันบ่ได้เว้าถึงคุณของพระรัตนตรัยมื้อนึงแล้วยานแล้วใจขาดเด้อได้บุญนี่พี่น้องบ้านโน้นโกเอ้ยเข้าวัดเข้าวาสอนลูกสอนเต่าคือหยังนี่ตัวบุญย่ำเศร้าตักบาตรจังหันบุญกลางวันแต่งเพลงค่อยคำบุญย่ำคำเข้าวัดฟังธรรมบุญย่ำแรงแต่งคันดอกใหม่เด็กสักใส่กะกินทำภาวนาให้เด็กหาข้องคุ้นบ่อนบุญเอาไว้ไม่เป็นไพ่เลี้ยวไหลความตายยาประมาทเบิดโอกาสแล้วสิแย่เสียมาโอ้บะเมื่อรุ่นเข้าวัดเข้าวาธรรมบุญสุนทานฝังสะไว้ในเพื่อนศาสนายายเอ้ยเพื่อนว่าได้อีเมลยายเอ้ยเข้าก็บ่แม่นเข้าธรรมดาดิ8คำ15คำเข้าพรรษาย่านซ่านบ้านซองมีเห็นนอนกับว่านอนใส่สวดขาวคือเพิ่นลงวัดเพิ่นไปจำศีลเพิ่นไปนอนวัดเพิ่นว่าไปไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาพระอยู่เฮียนนี่มันไหว้บ่ได้ติค่อยว่าแล่นไปหยังไกลกระดอกกระเดียแท้ว่าอยู่เฮือนว่าอยู่วัดกะเสระหังสัมมาคือเก่าตัวนอนหน้ามันสิเป็นอรปูอรหอยอรกบอะไรเขียดบ่ย้ายเอ้ยบ่แม่นข่อยเว้าเอาได้อีเมคันไปวัดล่ะมันได้บุญหลายหมาลงพอนอนเฝ้าสระอยู่หันมันยังสิบ่ได้หลายก็หมู่ไปวัดติขอว่าหันน่ะย้ายเอ้ยเพิ่นไปฟังเทศน์น้ำหลวงพ่อเพิ่นว่าคนเฮาเกิดเท่าใดก็ต้องตายเท่านั้นอย่าประมาทในชีวิตความตายนี่แค้นข้อสุบัติยังตื่นนุ่งเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังความตายคือจะเง่าเทียมร่างฮัดว่างฮักไว้ฮักใจอย่าได้โลภได้รู้อย่าได้หลงว่าแต่ของกูของกูมีแต่โลภที่อยากได้ได้ล้นก็บ่พอย่ำมาเศร้าหวานย่ำเทียงไห้ย่ำมาแล้งไข่เด้อๆตายก็มากไม่ได้ล้นบ่ตายอยู่เฮือนก็ตายน้ำทางบ่ตายน้ำทางก็ตายอยู่โรงพยาบาลบุญบ่หลายใส่บ่เหี่ยวตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มากไม่ได้ล้นเพิ่นสอนลูกสอนเต้าชนิเมหาลังเตือสอนใส่ผ้าเข่าผู้ข่าก็คืออยู่ในโอ้ยเม็ดเข่าข้าปากมาได้กับเว้าเรื่องบุญศีลกินท่านแว่ๆอ่ะมันข้าข้อมันตายได้แม่ข้อยคือจันดอกยายเอ้ยแต่ป่านนี้ก็บ่ตายจักเทื่อแซงเท่าใดเป็นแห้งมันแห้งยืนก็ยังว่ายายเอ้ยบัดนี้ไปฟังเทศน์จังว่าหลวงพ่อเทศน์แนวไหนเพิ่นว่าญาติพี่น้องผู้ใดตายไปแล้วบ่มีบุญเก่าดวงวิญญาณบ่ได้ไปสู่สุคติภูมิเป็นสัมภเวสีรอคอยเพิ่นท่านจากลูกหลานแค่ญาติเบิ่งบ้านคั่นบ่ทำบุญอุทิศท่านไปให้ดวงวิญญาณก็สิเป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่หันรอคอยเพิ่นท่านจากลูกหลานแค่ญาติเบิ่งบ้านแม่นว่าลูกว่าหลานตายไป10ศาสตร์เศร้าเซียน100ปีก็สิเป็นเจ้ากรรมอยู่หันบ่มีมองอยู่ไปสิงอยู่น้ำกกใหม่โน่นหัวหน้าห้าทางเถื่อเนาะลูกหลานไปกั้นกบกั้นเขียดไปหาอยู่หากินสั้นพุ่มไม้ใช่เพิ่นว่าพี่หลอกพี่หลอกกันละใหญ่เอ้ยนั่นล่ะเพิ่นว่าญาติพี่น้องอยากได้บุญบ่เฮ็ดหลายก็เฮ็ดหน่อยกล้วยวีเดียวกับเข้ากองถวายพระกรวดน้ำฝากแม่เจ้าธรณีเพิ่นเป็นสักขีพยานนำข่าวสารบุญนี่ไปแจ้งแก่ญาติผู้ไหว้จนไปบอกแก่ท่านยมปีบานแจ้งแก่เทพเวสสุวรรณเพิ่นสิจ่าถึงไว้ในแผ่นทองคำไปเพื่อทำความดีเขียนปีไว้ถ้าอ่านสาธุขอบคุณด้านหน้าเด้ออันเท่านั้นบ่ต้องให้ดอกเราสิพาข่อยเช่าได้วังหันนี้ยายเอ้ยเกือบเป็นข่อยบ่ได้ว่าน้ำหมูเกือบเป็นข่อยได้เสิร์ชวิญญาณโลดอีเมียเอ้ยมองนี่ล่ะมองเฮ็ดบุญบัดอีเมียมู่เจ้าคิดเบิ่งดูล่ะยายมู่เจ้าว่าจุ่มผัวข่อยมันน้อยซะมื้อหึงบุรณะธนิตก็ได้ยายเอ้ยจักสิจุ่มเจ้าของอีกพี่ลมกิจโอ้ยคนพ่อหน้าพาพ่อผืนเนาะภาษาทิติมู่นั่นก็สิไปข้าวมาเบิดตัวอันผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยอบต.อบแต่มู่นั่นก็สิไปเอื้อนมาได้อชหมอกอชม.มู่นั่นหมู่ข่อยนั่นล่ะยายข่อยก็บอกอยู่เด้อย่าเอื้อนมาหลายถ่อเอาที่จุ่มเจ้าของนี่ก็พ่อละข่อยก็ว่างสิละพระก็มนต์มาจักองค์เดียวหั่นข่อยก็ว่างสิละใหญ่มนต์มา8องค์ก็องค์ก็สวดควบเดียวกันตัวข่อยก็ว่างสิละใหญ่เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงคือหมอลำก่อนอันที่ระวัดก็หอมจันนี่ข่อยก็บ่ว่านี่ยายเอ้ยหอดมือกันมืองานมนต์พระมา8องค์9องค์สวดควบเดียวกันจักมนต์มาหยังหลายกระดอกกระเดียแต่คันองค์แรกบ่พาว่าก็สิบ่ขึ้นดอกตั้งแต่ตั้งนะโมผุ่นข่อยยังซ้อมอยู่ในสวดแล้วก็บ่มีอ่ะมาถวายซ่องแล้วยะถาไว้ปานหยังตัวจักว่ารถอยู่ไสหลับโอ้ยพักกันต่อกดกันขึ้นรถไว้ว่าแม่นแม่งเมาปีกรถตัวกันได้ช่องแล้วกันสวดบัดใดข่อยแห้งซ่อมบัดสิเซาแห้งคักใหญ่บัดถวายซ่องกุศลาช่องมากุศลาช่องมาเพิ่นว่า บัดถวายซ่องแล้วบัญญัติถาบัดสิเซาแล้วว่าพระวันตุเตขี้ข้านเด้พระบาทจังซี่น่ะใหญ่ละพักกันเมียไว้ๆก็จังว่าบ่มาจะมันขอได้พี่น้องคือกันพิมพ์กา400 500บ้านเดียวกันกว่ากับบ่ว่าดอกบ้านอื่นก็ไปข้าวมากก็ใครอยู่ดอกได้เงินจะซ่องมาโม่บ่นกินข้าวแล้วก็เมียขอนายนายหยังนายบัดนนโกบ่ลงคนกิน8เที่ยเมียก็บ่เป็นผู้ลงคนทั้งกินต้องขอแล้วเที่ยกินก็กินอยู่นี่ยังมาถามขี่อยู่สวนเมาอีกได้ไงเอ้ยกว่านายหลายแม่ขั้วย่างสวนออกสวนเขาเจ้าว่าผัดเจ้าว่าทอดเจ้าว่าขวัวเขาขวัวเจ้าว่าขวัวมักพีกมุดเจ้าคิดมึงรถยังเดี๋ยวก็ว่ารถดีเบิดเดี๋ยวก็ว่าชุดรถเบิดเดี๋ยวก็ว่าโอ้ยสิ้นหมูพ่อเด้อสิได้ใส่เหตุแล้วกินตักบาทมืออื่นเศร้าพันนายใหญ่กว่ามันนายเตะข่อยซ้อมมึงมันจะมาเบิดจังไหนแต่แม่ขั้วทอดให้ลูกก็ผัวก็เงี้ยละสองโลหรอกข่อยว่าหันนะเมื่อมันขั้นสมไว้ถ้าแบ่งกันบ่บุญแล้วข่อยว่ายายเอ้ยแก้วกันแตกเป็นเมืองมองล่างถวยซ่อนสักกี่ตมอยู่บัดนี้บ้านเมืองก็จะไปง่มป่าอยู่สายอยู่หนองข่อยบุญแล้วง่มซ่อนจะเป็นเหตุบาปแพ่งสีพี่ลมกีดคักเนาะล่างตากไว้สั้นเราตาน้อยบ่ซ่อนแล่นเปลี่ยนกระป๋องยาขายหญ้ากำบอกโซนหืมอย่าตุ่ยมึงเด้อตั้งแต่หญ้ากระตายฮอดใบฮอดเงาอีเถามันสิบ่ตายฮอดผมงอกมันพุ่นบ่ค่อยว่าวันนี้แหละบุรณทนิจะรู้สึกรู้จักพี่ลมกีดน้อยไปเลี้ยวเขาคั่วแกงบ่ค่อยใหญ่ปุ้งแซ่บๆน่ะตักใส่ซ้ําใหญ่ของเขายาขายาแล้วถือลงโลดคือว่าหมุนดีคักดีแน่แต่งานนี่ขี้กระตือก็บ่เหลียวขอว่าบ่ตายแต่ผมงอกมาได้ขอว่าน่ะยายนางถามแม่ยาจะข้าวก่อนหมากผู้กว่ากระเตียมมาไว้ข่อยสิออช่อเล่าอย่าปากไปไอ้ดังได้ยายเด้อคั่นสิขาซึ่งๆน่ะย่านเขาใครผิดกฎหมายใช่เป็นการว่างยาใส่ข้าวป่าหอนอาหารฮ้อนค่อยเฝ้าอย่ามันดึกให้บ้านนอนเขาง่วงสิ้นใจตายนะมุ่งบ้านในตายโอ้ยข่อยข้อเครียดน่ะแหละไงมู้เจ้าก็บ่คืออย่างไงมานั่งทั้งผีเนี่ยตีเมย์โอ้ยฟังเทศจะไหนจังฟังอยู่ทั้งเดียวหลายกระดอกกระเดียดใครเป็นเฮี้ยนมันเดียงแหละเด็กข่อยบ้านนี่นะไงถ้ามันเครียดนี่มันพากมู้เจ้าข่มแหละเด็กนี่มาทั้งผีบ่มีหยังเทศขึ้นมาไหนก็มีตะหมาหอนใจมันอยากไรข่อยซ้อมมึงโยไงองค์อื่นว่ามันก็บ่หอนใจเด็กอันหมาก็ได้บัดเท่านั้นว่าจังไหนโอ้ยหมาเฮาใส่ตั้งแต่ก่อนแรกก็จังว่าขอสิเปลี่ยนสายายทําไมอยู่ดอกบ่แม่นวิสิตน้อยเสียงท้องวิสิตน้อยใส่บิเลียนกว่าว่าจะว่าเราอยากเทศก่อนสุดท้ายนั่นล่ะว่าโอ้ยมันแม่นสิมาล่ะบ่แม่ย่าได้ยินเสียงก๊อกๆแก๊กๆล่ะขอสิออซอเล่าใหญ
1: ่พี่น้องเอ้ยผู้ข้าไปซอยการซอยงานแม่อำพรพอสันติแม่ประคองพร้อมได้ญาติที่พี่น้องลูกหลานลูกเต้าเพื่อได้พากันสร้างน้ำกระทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงจิตตะวิญญาณผู้ที่เพิ่นสิ้นชีพไหว้ชนไปสาธุเด้อคอยเพิ่นได้พละอานิสงส์หลายๆเด้อโอ้ยกระจังแม่นเพิ่นเฮ็ดดีไปตอนสอนไปตะได้บุญได้คุณตระยายมีศรัทธาสาธุการนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมมาให้ธรรมะเป็นฐานเทศแลเทศเสียงนิมนต์ท่านพระครูสังฆรักษ์สุริยาสัจจวโรพร้อมทีมงานมาแสดงธรรมสามธรรมมาศผู้ข่าก็เลยไปฟังเทศฟังธรรมน้ำเพลินแต่ว่าไปฟังเทศฟังธรรมน้ำเพลินก็ยังบ่ทันจบเรื่องจบเล่าสำหรับพี่น้องเอ้ยย้อนหยังล่ะวะติย้อนว่าผู้ข่าเป็นห่วงเฮือนห่วงซ่านย้านว่าบ่มีผู้อยู่เฮือนอยู่ซ่านหาเธอมีธุระหยังสำคัญมีธุระด่วนๆจังซี่หาเธอมีผู้ไปผู้มาก็สิบ่ฮู้เรื่องฮู้เล่ากันก็เลยโค้งตาวเฮือนบัดว่ามาอ่อนเนื้อหนอดซ่านแล้วจังสี่ประตูเฮือนประตูซ่านก็คือจังเปิดไว้เนาะฮะเนี่ยเนาะแม่นไผเนาะอยู่ในเฮือนในซ่านเนาะบักทิศติเทศ
0: ไอ้ที่ออกไปทุ่ง
1: อ้าวแม่นเสียงผู้ใดล่ะอยู่ในเฮือนในซ่านเสียงแพงตินาง
0: โดยกระบาดนี่ล่ะแม่ย่า
1: บาจะในมือนี่คือได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านทั้งเถื่อแหละเพง
0: มูบ่ขาดขาจ้า
1: เอาอันขาขาดหรืออันอันใดเดี๋ยวนี้เพง
0: ขาขาดขาบ่แม่นขาขาด
1: เอาแม่ยังล่ะขาดขาฮะเนี่ย
0: เออก็จะคล้ายกันล่ะคือบาดทะยักหั่นนะ
1: พี
0: ่ย่า
1: เออ
0: หิวข้าวบ่
1: โอ้ยย่าไปซอยการซอยงานพอสันติแม่ประคองย่าก็กินมาแน่แล้วล่ะเพงแต่ว่าเมาเนื้อหนอดสั้นก็ส่งหิวอีกเด้อล่ะนาง
0: พอดีล่ะกระบาดเก่งปอคอ
1: เอออ
0: ันย่า
1: เอออ
0: ันว่างกระตามากล่างมือเนี่ยๆๆมาเมืองเนี่ยย่า แกงปลาคอใหญ่แซ่บแซ่บ
1: โอ้อีหลาแกงปลาคอถ่าญ่าตีนาง
0: จ้าแกงปลาคอขาญ่าโดยเฉพาะ
1: ฮะ
0: โอ้ถ่าญ่าโดยเฉพาะ
1: โอ้เออคัดจังสันก็กินพร้อมกันหลุดละเพง
0: จานซ้ำใหญ่เด้อของแม่ญ่าของกระบาดเนี่ยหลายดอกไม
1: ้เอาจะได้ก็ได้แบ่งถ้วยกันคือบ่กินถ้วยเดียวกันละนาง
0: เอากระบาดว่าญ่ากินเผ็ดบ่ได้นี่ล่ะเป็นห่วงเป็นห่วง
1: โอ้อีหลาญาติญาแสบท้องแสบไส
0: จ้าผู้เฒ่ากินเผ็ดมันบ่ดี
1: เออเอาคั่นจังซั่นญาสิกินเด้อนางเด
2: ้อสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมหนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: กาแฟเอาจากกองครับผม
1: อันสีกอง
0: กาแฟสีกอง
1: ของแถมผักคนหนูสีน้ำตาล
0: ของแถมเอาผักคนหนูสีน้ำตาลเน
1: า
0: ะครับเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนเขาย่ายอ่อนก็ใส่เส้นพุกนึงกาแฟสอง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลงกันบ่ได้สั่งไปมองเดียวกันตี
1: มามองเดียวกันร่วมกันมาร่วม
0: ของคุณสายยนต์กุลวงศ์นี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวเด้อรอบแรกเอายังแน่ก่อ
1: กาแฟสี
0: กาแฟสีแถม
1: ผ้าเซ็ตตูสีน้ำตาล
0: กาแฟสีแถมผ้าสีน้ำตาลเนาะ
1: จ้าอันทุกท้องนี่กระใสเส้นกาแฟสอง
0: กระใสเส้นหนึ่งกาแฟสองเอายังแถมครับแม่
1: ผ้าเซ็ตตูสีฟ้า
0: ผ้าเซ็ตตูสีฟ้าโอเคครับเป็น2ชุดแต่ว่าส่งไปที่เดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: แมนสิมาแบนกันเนาะเขาจะมาบอกตั้งเฮา
0: ตีของอันคุณสายยนต์กุลวงศ์นี่ล่ะเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ามาพบอยู่กันโลด
0: ครับครับครับได้ครับได้ครับเอาเด้อลูกไส้จะส่งให้เด้อแม่เด้ออัน
1: ฟังเพลงมันพ่อไงครับเดี๋ยวแม่เด
0: ้อห้องให้ใส่เดือนเนาะแม่เนาะได้ครับได้ได้ครับจ้าจ้าแม่ขอบคุณครับครับลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ช่างกาแฟครับ
0: ครับผมกาแฟเอาจากกองครับ
2: สี่กองสักบาทครับ
0: สี่กอง 1,000 บาทครับ
2: กองหนึ่งสิบบรรจุ
0: กล่องบรรจุ10ซองซองใหญ่15กรัมครับ
2: โอ้10ซองบ
0: ่ครับผม
2: เอา4กล่องครับ
0: ครับ
2: มีของแถมบ่ครับนี
0: ่มีครับของแถมมี
2: เอาน้ำมันนวดเย็นครับ
0: เอาน้ำมันนวดสุดเย็นเนาะครับเนาะ
2: ครับผม
0: กาแฟ4แถมนวดเย็นขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับ
2: ซื้อท่องสุก
0: ซื้อท่องสุกนามสกุล
2: นามสกุลกองการ
0: กองสุกกองการบ้านเลขที่ครับ
2: 148หมู่8
0: 148หมู่8
2: ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับ
0: โนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเน
2: า
0: ะ
2: ใส่เบอร์นี้แหละครับโทรหาผมครับ
0: ได้ครับอีพอครับเป็นกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับเนาะเบอร์ลงท้าย6304นี่เนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาศัยที่ไม่ได้รับเดี๋ยวโทรเข้าใหม่นะครับหลายเบอร์ครับที่ผม รับบ่ท่านนะครับโทรเข้าหากันแน่0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ค่ะสั่งกาแฟนะคะ
0: กาแฟเอาจากกองค่ะแม
3: ่กาแฟเอา4กองค่ะ
0: กาแฟเอา4กอง 1,000 บาทนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับผมเอาอะไรแถมจ๊ะ
3: เอาอันนวดสูตรร้อนค่ะ
0: เอานวดสูตรร้อนนะจ๊ะ
3: ค่ะ
0: โอเคครับผมขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่เข็มพรสีทองสุด
0: แม่เข็มพรสีทองสุดนะแม่นะ
3: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: 8ค่ะหมู่5
0: 8หมู่5ตำบล
3: ขนวน
0: อำเภอหนองนาคำนะแม่เนาะ
3: แม่นค่ะ
0: จังหวัดขอนแก่นได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
3: ค่ะเบอร์ต้องกับเบอร์กับเบอร์นี่ล่ะค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับแม่ครับเป็นเบอร์นี้เนาะแม่เนาะลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
4: อันลูกบอย
0: ครับคุณแม
4: ่อันไอ้แม่นี่เอาแม่จอกาแฟมาล่างเบิ่งกองนึง
0: ครับผมได้ตัวละแม่
4: บ้านนี่ครับยาอันครับยาอันยานวดเลยมั้ยลูก
0: ยานวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงเน
4: า
0: ะ
4: เอาสูตรเย็นครับยาเขียว
0: สูตรเย็นครับเขียว
4: บ้านนี้เอามาส่งนี่แม่ทงนี่เด้ออันลูกบ้านนี่นะให้น้องไอ้มาส่งแม่ก็ได้แม่รัดนี่แม
0: ่แม่รัดบ้านได้ครับ
4: เอาไต่บ้านโพชัยนี่เด้อลูกก็ยังเอามาส่งแม่ยวนเด้อ
0: แม่รัดอยู่บ้านโพชัย
4: ไต่บ้านโพชัยออกมานี่แม่ดวงกลางส่งนี่แม่ลูก
0: ไอ้มองสนามไก่บ่
4: บ่ฮอดสนามไกลลูกคือว่าแม่อยู่ลูกกันยังมาน้ําน้องไอ้อยู่เด้ว่ามาว่าแม่รับร่างสิ
0: โอ้อันบ่แม่นลูกครับผู้ไปนั้นน้องเติ้นครับแม่ลูกบ่ได้ลูกบ่เคยไปอันนั้นแฟนน้องไอ้น้องเติ้นตัวผู้ไปนํากัน
4: แย่อันเอาสิก็ได้สนะลูกจอมให้แม่บ่ซั่น
0: อันใดก็แม่อ
4: ันลูกจอมมาช่วงแม่บ
0: ่ลูกไปบ่ได้แล้วลูกจัดรายการอยู่นี่ครับแม
4: ่เออบ่เดี๋ยวบ่แม่บ่ได้ว่าลูกว่างยามใดเพิ่นแม่
0: เออแม่รัดอยู่กลางทงออกนอกบ้านไปเดี๋ยวสิให้น้องไอ้โทรหาก็ได้ครับแม่รัดครับบ้านผู้ชาย
4: เออน้องไอ้เอามาส่งอันของห้องนั่งตรงอ้อหาแม่ดีอยู่นะน้องไอ้อ่ะน้องไอ้เฮาน่ะ
0: ครับผมครับผมเอาเดี๋ยวจะให้น้อง
4: เออบอกน้องไอ้โลดว่าแม่รัดแล้วสิแล้วหูจ้างโลดน้องไอ้อ่ะ
0: ครับครับครับเอาเดี๋ยวบอกน้องไอ้โทรหาแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่รัด
4: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับคันอยู่ทงนี่บ่ยากครับเดี๋ยวน้องสาวผมแลนส่งให้น้องไอ้ครับน้องลิตเติ้ลมื้อนี้วันเกิดผู้เบาลิตเติ้ลพร้อมเด้นะครับอีพ่ออีแม่นะฮะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันบ่ได้อารัมภบทเลยเบสที่3ชั่วโมงที่3นะครับเพราะว่าอีพ่ออีแม่โทรเข้ามาตั้งแต่หน้าไม้หลังไม้นะครับติดกันมาอ้อยต่อยเนาะแม่เนาะ0902927444อีแม่เราขอเพียงหยังก่อนล่ะวังหันห้องให้ไส้เดือนเนาะนะครับของเราเออนะครับคักแน่อยู่เด้นะครับไปฟังมวลๆนํากันเลยนะครับเดี๋ยวสิได้ลงออเดอร์ให้แต่ละผู้แต่ละคนนํา0902927444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทอง